าพริกใส่ครกแกนครกมาสาดเอาขาเข้ายัดกะปิเข้าใส่

0: คุณแม่บ้านที่ลำปางต่างก็ใช้น้ำจากแป๊บและปี๊บอยากจะถามว่าน้ำแป๊บกับน้ำปี๊บอย่างไหนดีกว่ากันครับ
1: เอาปี๊บอย่างเดียวอย่างอื่นก็มาเอา

0: าย
1: เออดีอีกอะยังมาได้ผัวได้มาเปื่อนตาย
0: มันเป็นได้ตายก่อนเอาผัว
1: ก็ตายไปน่ะประโจโยมผาบานเปิ้นหูว่าบ่แต่งงานเปิ้นจะพานบ่ฮื้อมาเกิดน่ะกะ
0: อันตายก็บ่เอาเอาผัวอย่างเดียว

0: ปแล้วน้อง
1: เออลงมุมแหมแล้วเพอีล่าจวนเพ
0: อ๋อมีเพเหรอ
1: เออหรือว่าอย่าเอาพี่มัน
2: พี่ใครลองกะเดี๋ยวเฮ้ยพี่ลองพอบอก
0: อืม
1: เอาอ่ะ
0: ห้ามประชู
1: ่ประชู่อ่ะลองขลุกมันบอก
0: เป็นจ้องใจเปิ้นเอาไว้แต่งละอ่อนละ
1: แม่นละเจ้า
0: อ
1: ันนี้เอาไว้สืบสกุลที่เขาได้ใจถึงวันที่ได้สืบรัตนังรัตนังเนี่ยออกมาสองนอก็อันเนี้ย
0: อ๋ออันเนี้ย
1: เออแต่เขาก็เป็นรัตนังห้ามเป็นรัตนะ
0: รัตนะ
1: ขี้แปะหักเลือด
0: ห้ามบัดได้แปะจวน
2: โอ้แต่ว่าเขาจะมาถามนี
0: ่ชิ้นเดือนหน่อยฮึ
2: เขาชิ้นเดือนหน่อยยี่ห้อเดียวกันละกัน
0: ไปเดนี่ว่าตกลงเนาะ
1: จ้าตกลงเลยจ้ะ
0: ไอ้ก็ถามเล่นบัน
1: ไ
0: ดเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อถามเล่นบันไดเนาะ
2: ฮึได้ลูกเสียผี
0: ฮะ
2: เสียผี
0: เสียผีกะ
1: บันได
0: ฮะฮะจิเนีย
1: อ๋อบันได
0: เสียผี
1: เสียผีเจ้า
0: จิเนีย
1: ตึ้งบันได
0: จิเนีย
2: เออบันไดเดี๋ยวมันจะงับใช่มือ
1: ยุบนมเสียไก่ยุบไหลเสียผีมาถามยุบนี่ไหวพี่
2: อันยุบนี่ก็ซ้ำเสียภาษียิ่งใหญ
0: ่นี่นะนี่นะเป็นไงก็ไหวเนี่ยเนี่ยเนี่ย
2: อันนี้ต้องเสียไก่สองกู
0: ้เอออันเนี้ยที่ที่ห้วยคอเนี่ยเป็นจะยุบอันเพ
2: ่คอแล้วยังมาจี้ที่คออย่างมาจี้หน่วยปกโลกสองแกนที
0: ่เออมันจี้ทางบนก็ได้ก็ว่าจะจี้ถุงเนื้อตรงตัวนี
1: ่เออเออเออเออมานักเก๋นะตาคุณเท่านี่นะ
2: นี่ขนาดเท่านั้นเมื่อเป็นละอ้อนี่ขนาดไหนนี
0: ่ละ
1: เท่าถ้าจะแปลงก็จะแปลงละอ่อนต่อก
0: ็แปลงก็
1: มีแหงก
0: ็มี
1: ตบมันแล้วยัง
0: มี
2: แล้วแล้วอายุเท่าไหร
0: ่19
2: โหโหนะอายุ19หน้าเท่าอย่างเฮ็ดลมแจ่หนาม
0: อายุ19นะฝากพระเจ้านํา31
1: โอ้พี่จัดเหรอ
2: 31มันก็50ปลายแล้วกันหน่อย
0: 52
1: กันนึกว่า19ในลืมวันเกิดตัวเก่าแน่
0: เข้าแก่เลี้ยวนักเหี่ยวมาๆ
1: เมื่อกี้ก็จะมาอย่างเงี้ย
0: ตั้งลุ่มก่อนงานอย่างหอกคันเล่ม
1: จังมาเตือนเอาปีเนาะเปิดถึงว่าเอาหัวนมเอาไว้เป็นเจ้าได้หัวเท่าเป็นห่อเป็นเฮือนอย่าดีแต่กะ
2: ถ้าอย่าดีลองเอาไ
0: ปเปิดนึงว่าเอาเมียหนุ่มเอาไว้เนี่ยกินนึ่งเข้าถ้าเอาเมียเท่าเอาแป้งปุ๋ยบะลําไง
2: ท่านมันก็ข้อนอีปี่บ่กะก็เอาหัวนุ่มเอาไว้เป็นเจ้าถ้าเอาหัวเท่าเอาไว้เพี้ยวขี้ควาย
0: จนในปี่จวนไง
2: แล้วปี่จวน
3: พ
2: ี่
3: สาว
2: เน
3: า
0: ะต้องลงเนาะ
2: ต้อง
0: ลงท่าว่า
2: ใส่ผีใส่ฉากจะเอาแต่กะ
0: เอาอะ
2: ทีมแบงค์ร้อยเดียว
0: ใส่ผีจ้ะเดี๋ยวก่อนจะใส่ผีต้องถามอยู
2: ่
0: เอ้าครับน้องไอ้ถามเขา
2: เลยละไม่มีสตางค์เท่าไหร่เนาะมาบัตรสีไหนเอาก็เท่า

0: ปิดหลังวัดไว้เจ้าตั้งหน้ามันนะเจ้า
1: ตั้งหน้ามัน
0: ตั้งหน้านี่มันเป็นกว้างตั้งเป็นท่านเหยาอี้ก็เป็นแจง
1: เอาเป็นหน้านะเป็นหญ้าคนหมู
0: เจ้าหญ้าคนหมูละเจ้าแล้วมันเป็นแจงมันเลี่ยมไปอีนะเจ้า
1: แล้วหญ้านะมันแก่แดงก
0: ็อ๋ออีพี่
2: มันออกที่จุ่มที่เย็นบางที่ก็แดงบางที่ก็ดำบางที่ก็ชีปะครึ่งเจิ้นเนี่ย
1: อ๋อมันออกให้ยอมนี่ยอม
2: มันออกเป็นพุ่นยอมเพยยอมพุ่นเปิดเพยเปิด
1: มันเป็นหญ้าขนหมู
2: เป็นหญ้าขนหมูออกลายห้องเมือง
1: อ๋อนานี่เป็นว่าเป็นนาใจหญ้าผักขุนแบ่งหื้อกะ
0: เจ้าแม่และเจ้าใจหญ้าผักขุนตั้งอีแม่เปิ้นปังเฮ้ยเจ้ามันเป็นนาของผักขุนข้าเจ้าเจ้า
1: ของผักขุน
0: เจ้ามันเป็นหน้าเก่า
1: หน้าเก่าอันแล้วก็จะเอามาทำใหม
0: ่โอ้จะเอามาทำใหม่เจ้า
1: อ๋อแล้วบะโต๊ะบะโต๊ะสีแจง
0: อ๋อบะโต๊ะสีแจงหน้าเจ้า
1: หลังวัดนี่เป็นวัดตั้งหน้านี่มันจะกว้างแล้วตั้งแหล่งมันจะกีดอีเน
0: า
1: ะ
0: ตั้งหน้านี่มาถ้าเขาวัดนี่มันจะโต๊ะเป็นแจงจัดเตี้ยเขาดูเหมือนหน้าสีแจงโอ้แต่หลังวัดแล้วมันไปสามแจง
1: ไอเขาก็ช่วยไทยมดบัตรไทยบ้าน เนาะ
2: เขามาถามว่ามีไทยก่อเกยไถนาก่อมีแอกมีไทย
0: โอ้บัดเดียวเขามีนาก่อนอ้ายจะมาไถนาแหละอ้ายมีไถมากกว่าเจ้า
2: แกลืมถามไถ
0: ฮะนักก้อยล้อไถยังมีไหน
1: อ๋อมี
0: เอามาตัวอีเนาะ
1: มีก็แล้วกัน
0: อ๋อเป็นว่ามีไถมา
1: ไอ้เก็บไว้อย่างดี
0: อ๋อเก็บไว้ที่ไหนเจ้า
1: ฮะ
0: เก็บไว้ที่ไหน
1: เอาขึ้นยังเก่ายังเก่ายังเก่า
2: เขาขอพ่อไถมันบอก

0: เดียวกำเดียวก็สอต่อนะ
1: ยัง
0: ลูกเคยกันเดียวเอาชั้นหน่ำน้อยเนี่ยปน
1: เออกันเดียวอีแม่ขอหนุ่มเจ้าผืนน่ะล่ะ
0: ไอ้ใหญ
1: ่ข้าจะข้าจะเป็นหางเครื่อง
0: อ๋อขมุนจะนุ่งอย่างอี้อะเออดีนะคร
1: ับรับรองว่าตัวก้นแทบเนี่ย
0: ถ้าขมุนนุ่งอย่างอี้นะ
1: ยังไง
0: จะไล่ไปป่วยห้วยแฉลง
1: ห้วยแฉลงนั่นมาใจอันนั้นมันไปบอกลูกโอ้บันนี่นะ
0: มาถ้าไปใส่อย่างนอนเหลือนุ่งอย่างอี้พอจะปวดฟ้อนงิ้ว
1: นี่นี่มันงามทางในลูก
0: เรื่องให้เรื่องนาตกลงว่า
1: เป็นเรื่องนอนเรื่องมึงเอาป่อมาให้แม่อีพี่จะเอาลูกมันฮะโอ้อีพี่เนี่ยเอาเปียกเผาลูกนี
0: ่อันมึงหมอหมุนเพราะมึงไอ้ชอบไว้ของมึงละ
1: ไ
0: ออันบัตรสีผวยกี
1: ้บัตรได้ยายกี้มีห้าน่ะบุญมันไม่ได้กินลาบแล้วเนอะ
0: เปิงกับมึงหนวดยังกั้งฮะ
1: ไปบ้างเฮ้ยเขาเดี๋ยวไอ้หนาวเป็นเอง
0: เป็นให้เป็นนาตกลง
1: แม่และเจ้า
0: เขาจะไปเนี่ยนาเมืองเปล่า
1: จ
0: ะไปอยู่ด้วยกัน
1: เจ้า
0: คนเฮาฮักกันแปลงกันสามัคคีกันไว้
1: เจ้า
0: เนาะ
1: เจ้ามีนาไอ้มีไถ
0: มันก็ธรรมดามีนามันจะต้องมีไถ
1: แม่และเจ้าม
0: ีไห่จะต้องมีมึงมอหนึ่งมีแดงพึ่งลึงจะต้องมีดำกุมมุม
1: แล้วดำกุมมุมมาสอนอย่าแดงก็พึ่งลึงมันว่าเอามาสอนอย่างใดอ
0: ่
1: ะ
0: เออมันเข้ากันได้ถ้ามีแดงพึ่งลึงต้องมีดำกุมมุมถ้าม ี
1: อิมุนถ้ามีมุนไทยเนาะเน่เน่เอาเปรียบกันนี่พี่โอ้ตานี่พ่อหาข้าอุทัยอุทัย
0: หมด
1: แก่เนาะไอ้สีเกลออนทั้งจักจามฝีเ
0: ฮ้ยเนี่ยมึงให้ดําสามจาบมึงก็ไม่ได้เป็นลูกชายเป็นลูกเป็นลูกไป
1: มันแน่นะเจ้าเกิดมันเจ้าใช่น่ะ
0: อ๋อถ้า
1: เจ้าหัวนี่ล่ามา 3-4 คนเจ้าใช่ทั้งนั้นน่ะ
0: ถ้าเจ้าใส่จะติ้วแขนมันก็นะขอเอาแว่นมาแยงเลยตาก็มาปากก็กว้าง
1: โอ้กระตาข้าก็ถึงมาปากก็กดถึงกว้างไอ้ลูกตะก้อนชูก็บ่ฮู้ค่ะกระตาน่ะขนาด
0: นะมันไว้เวรอีป่อสมัยมันเป็นสาวอยู่น้ำตกไม่สาอีป่อรักเมามันแล้วมันมาเอาอีป่อและอีป่อปามันไปเอี่ยวงานไม่ริมอีป่อซื้อเป๊ปซี่ขวดน้ำแข็งสองเที่ยวมาโคตร
1: โอ้ยหลอดโง่ว่ะโอ้อู้แฟนมันไปเช้าวันนั้นบุญฉีบรถไปชงเขาข้อสนามมวยคนบุญจะกินข้าวผัดเนาะก็ช่างไว้พี่หรือป้าปี่วะเนาะเป๊ปซี่มาน้ำแข็งสองแก้วอ่ะก็ถ้าคนได้เอาเป็นแฟนเฮ้ยยังบักกั้นตายนี่เนาะ
0: น้ำมันไว้เวนมาเดียวยังมาปะจากกันยังแล้วไปปะอะไรก็นึกว่าเป็นแฟนพ่อผมเดี๋ยวนี้จะพี่ว่าเป็นไปล่ะ
1: บ้านฮะนะมีสามคนนะ
2: ไ
1: ป
2: ไหน
1: มีอีคำไอ้เกี้ยวแล้วก็อีปี่ไอ้คำอีเกี้ยวตายหรือว่าพี่คนเดียววะให้พี่สาวง
0: ั้น
1: เ
0: ลย
1: เปิ้ลเฮ้ย
0: ถ้าหาจะห้าหูสามหมาปากกว้างเนี่ยห้าตึ้งประสงค์ไม่ดิมห้าจะขว้างอยู่ปากกลางไปเหี่ยวบ้านดอน
1: ตะกอนมันมาบลูกตะกอนมันตาหวาน
0: ในตัวลงเขาไปอยู่
1: จะเป็นน้องเขยเน
0: า
1: ะ
0: เป็นน้องเขย
1: เออตั้งใส่ผีใส่สังเ
0: นี่
1: ย
0: เออใส่ผีใส่สัง
2: เนาะพี่นี้นะพี่เนาะ
0: ตามประเพณีนะ
1: เอ้า
0: ต้นตีขึ้นอย่างเก่าทางเครื่องอย่างเก่า

sakale na nom sakala ong ha satha ยกมือสิบนิ้วไก่คิ้วเกศาข้าขอปูจาไหว้สาก้มเก่าองค์พระสัมมาศาสดาเจ้าผู้ทรงปัญญาท่วมท้นสง่าราศีบารมีมากล้นประเสริฐเลิศด้วยพระคุณท่านทรงพิทักษ์พระศาสตร์บอสูนเมตตาการุณตัดมูลกิเลสได้แผ่บุญกำจุนแก่สัตว์โลกใต้เฮ้อเขาป้นภัยไร้ทุกข์ลดป้นจากกองอบายมุกได้หันแสงแก้วแสงไฟท่านเป็นประทีปแก้วดวงสดใสเฮ้อกำเนิดไตรรัตนเจ้าตั้งสามประการใสงามบ่อเศร้าระบือนามไปตัวต้องราชตานีมีไตรรัตพร้อมน้อมกราบด้วยวันทีองค์แห่งพระพุทธชินสีตรัสรู้สอบดีหูโลกแจ่มแจ้งเจ้าพุทธทุกคนจดจำเตื่อมแท่งช่ว

ันแนะนำจำไว้คือแผ่ขยายกระจายขยายไปใจเจ้าพุทธจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเกิดความเลื่อมใสแก่คนทั่วไปอยู่ในโลกลาพระธรรมก็นำสุขทุกเมื่อแก่ข้าจักขอนำมาประพฤติข้าขอน้อมใจไหวสาระลึกถึงพระธรรมเจ้าบวรคือผู้แนะนำซึ่งคำสั่งสอนสิทธิพระชินวรทุกพระองค์เจ้าม้วนหมู่พระสงฆ์ดำรงพ่อเฝ้าพระศาสนาบ่อละก้มกับบรรดาน้อมคารวะศาสนาเจ้าถาวรขอบังออนก้อยฟังต่อไปตั้งหน้าบะเมินเดินจ้าจะได้หูที่แค้มเข้าไปแถมก่อนแล

ท่านได้เคยติดตามรับฟังธรรมมหาจากสิบสามกันมาโดยตลอดนั้นและท่านจะได้อานิสงส์อย่างใดอันนี้แหละครับเมื่อท่านได้ฟังแล้วถ้าได้ฟังแล้วอานิสงส์อย่างใดนั้นวันนี้จะมาเล่าให้ฟังธรรมจะเป็นผู้คุณนะอำนวยจะเตะไวบะไวบะฮู้จะเล่าเอากันเล่าตัวไปกันแล้วกันว่าคนที่ได้ฟังธรรมมหาจากสิบสามกันนะตายไปเกิดจากหน้าจะเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างไรจะหูดีเห็นหมดแล้วครับ

นี่อันนี้สงการฟังธรรมพระเวสสันดรชาดก13กันนะครับสาธาโวสุขากามะอานิยาเมตัยยังปัจจิตุกามะเวสสันอัตระชาตะกังสุนทะสุญญาทะเย

0: 沙他沃方拉沙布里沙当来当应在龙涛安马靠属地方他地里也加上电影啊你送干不加方样他妈为三大拉恰多安啊上卡亚那加นะครับได้ออกมาแต่มุขตะวันว่าเยชนะอันว่าคนตั้งหลายอันยังมากปรารถนายังสุขแก่ตนไปนาเพื่อจักใครหันนาพระเจ้าฟ้าตนชื่ออริยเมตไตรดังอันก็เพิ่งแต่งเครื่องปูชาแล้วก็ฟังยังพระมหาเวสสันตระชาดกธรรมมาด้วยฮอนพี่ด้วยคาราโดยเคารพวิเศษดังพระพุทธเจ้าเตเตสนามาปุคละผู้ใดนะได้ฟังธรรมพระเตต้องพระเตนะไม่ใช่อำนวยเตนะชื่อมหาเวสสันตรากันผู้นั้นจุติจากตายไปจากโลกไปนาใดพลัดภาคเมืองคนก็จักได้เอาตนเมื่อเกิดห้องฟ้าเลิศติปว่าพาติปพอาดวัดสาการเชียงจากอายุเทวโลกมาเกิดก็สถานะเลิศเมืองคนวัตถุอันใดตนก็มีจุอันจุสิงเป็นผู้บุญยิ่งกว่าคนทั้งหลายนี่เสียงปีอี้ครับอันนี้สูงนะหมายความว่าเกิดไปตั้งบนฟ้าก็ได้อยู่ดีกินดีมีนางฟ้ารอบๆเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะมีคู่อันคู่ชิงนะครับ
1: ท่านกำลังรับฟังซีเอ็มเจ็ดเจ็ด
0: วิทยุรวยกายอย่างการบุญยิ่งกว่าคนทั้งหลายเยเกจีอันว่าบุคละคนใดได้ปูชาธรรมพระเวสสันดรแล้วก็จะคาดแค้วจากกายาจุติมาจุติมะละนาก่อปันได้ไปเกิดตุคติบ่ประเสริฐสักอันเนี่ยบ่มีตุกนะครับเตียงเตียนย่อมมีสมบัติอันจมชื่นคนผู้อื่นวันตาแห่วันธนาเพราะได้ปูชาธรรมเวสสันตระจึงล้อมไปด้วยธาตุบริวารข้าทั้งบุญตะอันแลนะถ้าสาวรากะนะทางเลพิตวาเยปิเทนะติเยชนาอันว่าฝูงคนทั้งหลายฝูงใดใดปูจาเอากันทศปอนด้วยอันครบยามแล้วดังอันโผลบุญอันนั้นก็มักคือสมกรรมมักกรรมภาธนาตั้งมวลที่ได้แผ่วแค้วที่ได้แผ่ผวนก็ค่อยคาดคือว่าได้ปราสาทมียอดจ่อฟ้าอันประจิตพิจารณาแล้วด้วยแก้วเจ็ดจำพวกบาบรมวนจ้างมาตั้งหลายชวนทรัพย์สิ่งสุขล้ำยิ่งดังเทวานะครับอันขุนอินตาเจื้องเจ้าฮือแก่นางน้องเนาพุทธสดีสมปาลมีช่วยทาเสริมปาลมีช่วยทาก็จักถึงเมืองฟ้าตลอดนิพพานแลนี่มันเป็นผูกไปนะครับคือว่าผูกนี้จะเป็นอย่างไรตานผูกนี้จะเป็นอย่างไรทานมี13กันเนี่ยโอ้ก็จะว่านี่ยาวจริงๆนะพี่น้องจะบอกกล้าเหรอครับบ่ใจยังล่ะครับ

ันดวงวิเศษผลอานิสงเตศก็จักคือถึงสุขล้ำยิ่งจำเริญวุฒิยิ่งด้วยนะครับเข้าของเงินทองกองสูงเมืองมากสุขะหากเรือลายอันหนึ่งคนทั้งหลายฝูงใดใดปูจาแล้วยังจะทำกันเครื่องพิเศษเพราะเยี่ยงเหตุสัตตะมหาตานนะครับสัตตะมหาตานก็จักมีบริวารบ่น้อยข้ายิงใจ700ตั้งสาวหนุ่มน้อยวันน่ะจุ่มผิวงามโสมฤทธิ์อันตนได้ปูจากันนั่นแลนี่มันมีเปลี่ยนการไปนะครับวันน่ะปะเวทวันน่ะปะเวทน่าจะตังอาภิตวาปูเจนติเยนราอันว่าคนฝูงทั้งหลายฝูงใดก็ได้ปูจาทำวิเศษชื่อว่าวันนะประเวทดวงงามก็จักมีปัญญาลำหลายหลากนะครับตั้งแคว้นตั้งแคว้นมากจุมปูเลยหมู่สัทธลูแข็งขาบสมบัติมากมีมาเทวดาเตียนย่อมรักษาเหตุใดปูจากันวันนะประเวทแม้เกิดประเทศแดนใดคนเอาใจเอ็นดูต่อเหตุได้สร้างก่อวันนาประเวทกันทั้งเนี่ยเนี่ยวันนาประเวทตามน่าจะได้เป็นอย่างนี้ถ้าจะว่าจนสุด13กันนี่พี่น้องก็จะกายตามทำผูกใดจะได้อานิสงส์อย่างใดมันบอกเฮ้ยมดครับพี่น้องครับอันนี้เป็นความหัวหนึ่งนะใจผมนี่อยากจะอู้ไปถึงกันที่13ปุ่นอ่ะกลัวพี่น้องจะก้ายไปได้ครับให้สนใจเอาไว้มาแอลบ้านอำนวยเนาะก็จะได้อู้กันแต่

0: ผู้จารย์ควรจะฮู้กันไว้พ่องนะครับใครที่เป็นอาจารย์หน้าที่ของผู้จารย์นะมันมีอย่างพ่องควรจะได้ฮู้เอาไว้นะครับขอสุมาเน้อไหว้สากราบน้อมทุกคนพร้อมๆป้อน้อยป้อนานมัคคทายกหรือว่าผู้จารย์นำกินนำตาลเพื่องานเจ้าบ้านบอกว่างานไหนเด้อต้องไปกล่าวตานมักคือหนต่างตันไทยนายกก็คือผู้นำนั้นไซเป็นผู้ที่ได้นำต่างงานบ้านงานวัดต้องไปจัดการนำเจ้าภาพงานทำตามอย่างอีโต๊ะหมู่ปูจาเกียมมาไว้นี่จัดเป็นพิธีเรียบร้อยโยงได้สายศีลธูปเทียนใหญ่น้อยปักกระถางน้อยปูจาแจกกันดอกไม้จัดไว้แน่นหนาก่อนพระสงฆ์มาคือมันถูกต้องอันนี้หน้าที่ของผู้จารย์ต้องดูแลนะครับนำเจ้าภาพอันนี้หน้าที่ผู้จารย์ต้องผ่านเกี่ยวข้องตั้งอาบาทน้ำมนต์ยาละเป็นงานมงคลต้องนิมนต์พระ3 5 7 9นั่นดี4 6 10นั่นมันใจงานผีเป็นงานพิธีตั้งศพในบ้านฟังให้ดีผู้จารย์ต้องมีหน้าที่ต่อต้านต้องหู้จักงานเอาไว้เปิ้นได้เลือกสรรผู้นำรับใจอย่าคือเปิ้นได้ไปงออย่าคือเปิ้นได้ไปงอไปขอล้ำเหลือหน้าที่ตัวบ้านเดียวกันเนี่ยบัดดีไปขอบัดถ้าไปรอเปิ้นขอคำบ้านหน้าที่เฮามีดีจัดแต่งห้างปัดใจถวายตาลพ้อมพัดตัดกันปูจานเนี่ยตัดที่กันปูจานจัดใส่นักๆ บ่นรักว่าเล่นมาได้ มันก็เต้าตู้เจ้านะตู้เจ้าตอนใดกันปูจานตาอันคนเมืองไตลือนับถือจะตายปู่จานบางลายนี่เก่งเหลือตู้เจ้าเอาแต่กะตู้เจ้าประสบการณ์สู้ปู่จานไม่ได้นะมีหลายวัดเหมือนกันนะครับจับใส่บางคนส่นไปตั้งเล่าเนาะก็มีเดอเฮาจัดนักปู่จานเข้ามาหยอกเบียร์นะกินเบียร์กินเหล้าอันเดียวกันนะโอ้บ่ใครเข้าหูคนมันมีนะกินได้ก็กินไปเพราะใจมันมักอย่าฮื้อมันได้เสียงานไผๆก็ฮู้เฮาเป็นปู่จารย์กลัวปื้นประจานเฮาจักเสียหน้าปู่จารย์บ่จ้างอู้ให้นะโอ้อู้กำปอดเถียนะสั่นตะบกอกยาวตะบกอกอวดผมกับนักทำโทนะอำนวยปนบหันปนเจินไปดินแดนเซตเตอร์การงานใดๆต้องไปอยู่ท่าก่อนตุเจ้ามาตามนัดอย่าฮือเปิ้นล้ออ่อท่าปู่จานวัดยัดถูกกล่าวอ้างนินจาเรื่องพิธีนี้หน้าที่ปู่จานนะเป็นผู้จัดทำมาเกียมไว้ล่วงหน้าบ่ใจว่ามานั่งอยู่บ้านท่าเปิ้นกำสวยมาเปิ่งปะบ่ต้องนิมนต์เหมือนสงเหมือนพระถ้าฮู้ว่าบ้านมีงานต้องเกียมตัวพร้อมน้อมรับจัดการเจ้าภาพของงานมอบหน้าที่ฮือเป็นที่ปรึกษามันมาเยี่ยมยื้อจี้แจงแนะนำพร้อมเจ้าบ้านก็นับถือเคารพนบน้อมพร้อมถวายขอของฮือเป็นตังชาวบ้านจะนับถือของปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันจะคำมาอาจารย์โจทย์เล่าเหี้ยปัจจัยทรงนั้นเต้าได้กับเต้ากันปู่จานลันเต้ากันกับตู้เจ้าก็ม่อนขอสุมาเนื้ออาจารย์แก่เท่าเตือนคนหมู่เฮาปอไทยเตื้อเขาได้ปิ่นปู่จานรับใจเฮ้อเขาหูได้วิธีก่อนบัดนี้จบเสียเที่ยงนี้เท่านี้กราบขอสุมาก่อนเลยนายเฮยเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังที่ห้าครับหลวงปู่ทองวัดจอมตองหลวงหรือครูบาทองเนี่ยท่านเป็นพระนักปฏิบัติตั้งแต่ไหนแต่ไรมา มีอยู่วันหนึ่งครับเปิ่นไปเป็นประธานสงฆ์ในพิธีส่งศพที่ประเฮียวอันสันคุเล็กเชียงใหม่มหาบุญกิจเสียไปเนาะท่านได้ไปเป็นประธานอำนวยมาเป็นผู้จารย์ได้ก็ผมก็บอกว่าได้เหมือนกันนะครับไปเป็นผู้จารย์วัดบ่เอ้ท่านครับมันมาถึงจุดนั้นเด้อก็หาไอ้เนาะผมก็เลยหาเหี้ยแต่บ่ก็จักจวนผมอยู่บ่อยๆไปแล้วบางทีก็งานบุญงานตานครบรอบวันเกิดอะไรอย่างต่างๆก็พระผมก็เชิญผมไปเป็นโคชกพ่องอย่างพ่องครับก็ได้ความเต็มใจครับผมก็ไปช่วยฉะนั้นหน้าที่ของผู้จารย์เนี่ยจะต้องรู้ถ้ามีการตายในหมู่บ้านป่ะรู้ว่าตายท่านต้องไปแล้วไปก่อนแล้วรู้ว่ามีการตายในหมู่บ้านต้องไปถามเจ้าภาพแล้วเจ้าภาพแหงมันหมกใดเงินมีนักมีน้อยอย่างใดนะจะเอาไปวันใดเนี่ยถ้ามาตัดวันเก้ากองวันบ่ดีก็เลื่อนไปถ้ามันหลายวันลำไปเจ็ดวันนี่โอ้เจ้าภาพกับเงินต่อใดบ่พอลำบากก็แนะนำกะเอาฝากไว้โรงพยาบาลอีก2วันแล้วก็เกียมดาทางบ้านเธอพร้อมศพนี่ไว้สัก2คืนเปอเลอะแล้วครับนะวันที่3ก็เอาไปพอดีมันบ่เสี่ยงนักถ้าอย่างอันนี้พอทุกขี้แสนะนั่นคือก็เถอะเนี่ยบ้านกับวัดมันถึงได้ปึ้งกันอย่างนี้ครับพี่น้องครับพี่ผู้สองน้องผู้หนึ่งเนาะสามัคคีไมตรีกันไหว้บ้านเมืองก็จะได้เป็นรับเป็นต่อสามัคคีนั้นมันเหมือนเชือกปอเกี่ยวมันเปียงปอหนิวแต่หนอเจ้ารักษาศาสนามาเป็นก้าวเง่าขอศรัทธาเฮาดิ่งน้อมวัดใดจะดีมีหลักฐานพร้อมน้อมใจลิงลูกการบุญเมื่อเฮามีวัดช่วยจัดอุดหนุนเสาะหาเงินทุนกึดล่ำต่ำสร้างเอาศาสนามาเป็นของอ้างจักจูงนำต่างเข้าวัดห่วมจิตห่วมใจแก้ไขเร่งรัดพัฒนาเจริญวัดใจสิ่งทรัพย์อันใดวิตเขินช่วยกันหาเงินมาเสริมเติมแท่งด้วยใจศรัทธาอย่าเหี่ยวแห้งเอาเป็นแม่แห้งส่งยูวัดวาจะดีต้องมีผู้รู้ช่วยกันกอบกู้หาเงินอุปถัมภ์ไว้บ่าได้ห่างเหินวัดต้องเจริญเพื่อเงินเจ้าบ้านมาช่วยส่งเสริมต่อเติมขึ้นสร้างสืบศาสนาพระพุทธกุฏิวิหารมีการชำรุดช่วยกันเตะซ่อมซ่อมแซมฮือถาวรไว้ดูใหม่ขึ้นมาแถมศรัทธาน้ำแห้งศรัทธาแก่กล้าแต่กะร่วมสามัคคีดีกันตัวหน้ากินตานใดกับม่วนล่ำศรัทธาคนใดจิตใจขุ่นจ้ำคัดสีช่วยด้วยน้ำธรรมอาศัยตั้งวัดดัดนิสัยกรรมเอาศีลเอาธรรมมาเป็นที่ตั้งไม่ก็มีภิกขุเน้นก็เป็นที่หมายมั่นกำลังสำคัญของวัดเนี่ยบ้านเฮาจะสวยรวยเงินสินทรัพย์ก็เพราะวัดช่วยได้ฉันใดเมื่อเฮามีวัดช่วยดัดนิสัยก็บ่ต้องกลัวภัยอันใดมาไกลแม่นก็ครับเอาได้จำศีลกินตานกับไหว้ใส่บาตรทำบุญบ่ละมีสูงมีเนนจีเถนองค์พระสารูปท่านเจ้าองค์คำมีไว้จนครบนะกราบนบประจำพระพุทธพระธรรมทำพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์จีนำทำตามแบบเบ้าหมู่ศรัทธาเฮาก็ลิงน้อมมันอีหรอมันเปิ่งกันวัดก็เปิ่งเจ้าบ้านเจ้าบ้านก็ต้องเปิ่งวัดเปิ่งบ่าอาศัยกันฉะนั้นพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักกำปากกำจาเนาะพี่หูสองน้องหูหนึ่งอู้กันไปจะไปดูถูกคนอื่นว่าเปิ้นมีความหูน้อยกว่าตัวอย่างนั้นอย่างนี้จะไปอู้คือเปิ้นเหมือนเฮาจื้อเฮาเหมือนเปิ้นมันตึงมาได้ฉะนั้นความสามัคคีนี่ตึงดีนักนะเกาะกลุ่มลุมลาช่วยกันเติมตุ้มงานนักก็เป็นเบาหากเฮาอบอุ้มเป็นหมู่เป็นจุ้มก็ตึงแล้วแม่ก็ครับเอาช่วยกันแปลงดีไว้เฮ้อลูกแปลงดีไว้เฮ้อลูกสืบสานแปลงถูกไว้คือหลานสืบใจคือหูจักบุญตาลปั่นเพื่อกันเอ้ยสุจริตเป็นแบบไว้ถูกต้องดีงามเฮาแปลงดีไว้คือลูกได้สืบสานสร้างคุณธรรมเล่าขานเจ้าข้าแปลงถูกต้องกันรุ่นหลานวันหน้าเอาเป็นตำหาสืบไว้
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: อันยังล่ำเรือลุงอันละอันละน่ะโอ้หมดอันยังเต็มรถ
2: ก่อนนั้นน่ะกะหมดดำหมดแดงหมดคันไฟเต็มรถลุงเนี่ย
1: ลุงเอาอย่างใส่รถเนี่ย
2: โอ้ก่อนน้ำมันไปโอ้ดิเฉียวน่ะกะ
3: บ่ใจบ่ใจที่สัวใส่รถน้ำมันหมูของข้าไปยันน่ะ
1: โอ้
2: แล้วน้ำมันไปโอ้ดิเฉียวข้าเหรอ
3: กันเนี่ยข้าเปียพิษนัดเอาไปพัดผักบุ้งไฟแดงโหดเนี่ยหน้าข้าดำอย่างมีนหม้อหัวข้างออย่างสก๊อตไบค์ฮะ
2: ชอลลี่ชอลลี่ความพิษมันได้อยู่ที่ข้าความบ้าอยู่ที่ชูคนเดียวไม่ได้หม้อ

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาทุกท่านกระผมนายทรงนมนามสกุลอารมณ์บจอยพักค้านพ่องบะค้านพ่องสอสอขวัญใจพี่น้องเจ้าให้เจ้านาวันนี้ผมได้มาเยี่ยมเยือนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาท่านมีปัญหาอันใดเชิญถามผมได้ผมยินดีจะตอบเพื่อท่านและยินดีจะรับใจเมื่อท่านมีปัญหาเพื่อความผาสุกของพี่น้องผมยินดีจะรับข้อมูลและปัญหาของพี่น้องใครมีอะไรยังเชิญถามผมได้เลยครับ

0: สวัสดีครับท่านชอชอผมลุงนายจ๋อยนามสกุลสามก้งผมขอท่านถามโอ้ยถามท่านชอชอว่าตั้งแต่รัฐบาลประกาศขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 12% 15% สมมุติว่าสินค้าขึ้นราคาตัวมาแล้วผมขอถามท่านชอชอว่าจะมีวิธีไหนที่จะช่วยเหลือประชาชนตาดำๆอย่างผมนี่สวัสดีครับ
1: ครับตอนนี้ทางรัฐก็ได้เตรียมมาตรการไว้แล้วจะระงับบ่อฮื้อของขึ้นราคา
0: จะระงับได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: ผมคิดว่าประมาณ 80% ครับ
0: ลุงคิดเดียวต่อต่อมึงเอาบาทเดียวผมว่าบ่เกิน 10% แน่
1: ๆมันเป็นจะได้ที่ลุงว่าบ่เกิน 10%
0: ขนาดหวยรัฐบาลใบละ40 บาทเขาป้ากันขาย44 45ยังแก้ไขกันบ่ได้แม่นก่อของเฮา
2: แม่นแล้ว

0: สวัสดีครับท่านชอชอชมนม
1: ทรงนมทรงนมบ่ใจชมนม
0: ขอโทษท่านชอชอลุงจือผมนายเปี้ยน้ำฉกุลปิ๋วปากวอดขอถามท่านชอชอว่าที่ท่านชอชออู้ตะกี้ว่าปีนี้เป็นปีอนุรักษ์มรดกไทยขอฮือหมู่เฮาช่วยกันอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมไทยและประเพณีนั้นแต่แล้วเป็นจะใดมีการประกวดนางงามนุ่งชุดอาบน้ำถ่ายทอดออกทีวีลุงอยากทราบว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าลุงขอถามเตี้ยสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับลุงเปี้ยที่เสนอข้อคิดเห็นมาผมจะรับเอาไปพิจารณาและเสนอที่ประชุมต่อไปอ้าวหมู่เฮาขอตบมือลุงเปี้ยสักคำเหรอที่มีความคิดเห็นที่สูงมาก

0: สวัสดีครับท่านชอชอลุงชื่อนายเปิบนามจักรูลเมาล่องกองลุงอยากจะถามท่านชอชอชักน้อยล่ะครับ
1: ลุงมีปัญหาอย่างถามมาได้เลยครับ
0: ลุงก็มีปัญหาอย่างเก่าคือลูกหลานเขาฝากคือลุงมาถามคือว่าปีนี้เป็นปีที่ฟ้าฝนตกดีตกนักจนป่อเกิดน้ำท่วมทั่วทุกภาคของประเทศไทยทางรัฐบาลก็คือความช่วยเหลือเป็นอย่างดีตอนนี้น้ำก็ได้ลดลงแล้วแล้วราคาน้ำประปาจะลดเมื่อใดแม่นกอมูเฮา
2: แม่น

0: บัวสู่กระล่ำไปก้าเปิ้นยับข้าไปห้องพักถึง2วัน2คืนสู่ป้อมไปเหี่ยวหาข้าสักหน่วยเลย
1: บ่ปล่อยไปเฮ็ดตื้อให้จำสู่ไปเล่นไฮโลบ้านศพ
0: จะไปตาประเภทบ่พันเขาน่ะก็ชวนข้าไปอ่ะ
1: จะไปตดปอนเล่าปลาไปเฮาบ่อยู่ตามเท่าเมาเหล้าแล้วสหากาพายไฮโลศพมีที่ไหนบุบุญไปจนได้สมน้ำหน้า

0: ป้าบัวป้าบัว
1: เออ
0: ไปเอาลุงบุญกรรม
1: มันเป็นหยัง
0: เขาตีลุงบุญที่นั่นเราปฏิบ
1: เขาตีแล้วหยัง
0: เมาเราไปกู้ละอ่อนเขาตีจนปากก็แตก
1: น้อยไปกันนั่นเขายังมาเอาปากวักให้เกาหูมันจะได้หูสึกเล่าลุงนั่นปากไปเท่าบายูตามเท่ากินเล่าแล้วชอบไปกู้ละอ่อนฉุมน้ำหน้า

0: ข้าบัวป้าบัวอยู่ก
1: ออยู่ก้างนี่หยัง
0: เขาไปเอาลุงบุญมากำ
1: มันเป็นอันหยัง
0: เขาตีลุงบุญที่ขึ้นเงินใหม่ป้าสม
1: ตีมันเรื่องอันหยัง
0: ลุงบุญเมาเล่าไปลำวงยุบก้นเมียเปิ้นก้าเขาตีจนตาป้อปาม
1: มันน้อยป้ากันนั่นเขายังมาปามถึงสองเมืองเงินใหม่เปิ้นมาใช้ได้จนเล่าลุนั่นป้าไปเท่าบ่อยู่ตามเท่ากินเล่าแล้วชอบไปยุบก้นเมียเปิ้นสมน้ำหน้า

0: บุญมาเล่ามาแถมแล้วเนาะ
1: นิดหน่อย
0: ไอ้บุญสู่นี่นะบักน่าจะเกิดมาเป็นคนเลย
2: โอ้บัวไปอู้อย่างยังใดบักเกิดมาเป็นคนแล้วจะเกิดมาเป็นหยัง
0: สู่นี่นะน่าจะเกิดมาเป็นตุนบุญอยู่ในดินสุดแรงสุดภาษาบัดถ้าออกมาหอฟ้าพอดาวอย่างชักยัง
2: ต่อไปนี่ข้าจะเลิกเล่าก็ได้รู้ชาวบ้านก็ได้รู้บัว
0: โอ้ยบัดเจ้าสาบานข้าจะไปแล้วข้าจะไปอยู่ตัวอีลาที่กรุงเทพปนตึงบัดปิกมาแล้วเมื่ออยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวตายนี่คนเดียวเหนอไอ้บุญเนอข้าจะไปแล้วบายบาย
2: โอ้บัวชูบะฮะข้าละกะเออเออ

0: โอ้ล้านนั้นเนี่ยมันคืออันยังอ่ะ
1: ก็อันนั้นนั่นแหละของคิงก็มีของแฮก็มีแต่อู้บ่ได
0: ้ก็ยังบ่อู้มาสุดๆล่ะมาปล่อยเอากันคำใจเนี่ย
1: คำใจก็ไปถามคนเฒ่าเอาไป
0: เอออันถ้าจะเป็นหางมันเนาะ
1: เออน่ะอยู่ใกล้ๆกันนะบ่

0: ูดคือ
1: โหอู้เรื่องแมงตะแต่แล้วนกกันปูดมันโสดลูกไหนมาฮะเนาะ
0: ก็มันมากินแมงแต่แห่ว่ามาถึงหมดนะคะ
1: โอ้มาแห่นี่เลี้ยงโอ้ยเงาปะ
0: มาหัวแห่ไปเยี่ยมปะ

0: ี้ยไทยโอ้แกอันเนี้ยที่พูดห้องว่าอันคาราโกโกะอ่ะ
1: อุ้ยคาราโอเกะลุง
0: อันบอก
1: เออเขาเข้าไปข้างในดีกว่าไปพวกเราไปไปไป
2: เจนเจ้าเจนเจ้าลุงจะเอาละอ่อนนั่งอู้เตยกับเจ้ากระเดียวจะห้องมาม่าสั่งมา
0: โอ้โหอันมาม่านะขอยั่งชักวางเจ้ากินตึงวันเหรอขอเปลี่ยนเป็นอันบะหมี่ไก่ลุงไก่ลิงจะเจ้าหน่อ
2: มาม่าสั่งนี่นะเจ้าเปิ้นห้องว่าเป็นคนเชียร์แค่กับลุง
0: อันบอกอันมาเลยช้างก็ช้างไป

0: 好嘞，刘，好嘞，好嘞，好嘞，来。
1: 南南婆娘来养红梦高，
0: 别干，
1: 红桃
0: 桃
1: 菜，白的花。
0: 哎呀，没白的，可你们好多能吃，我那
1: 好多能吃，古巴寒呢，古寒呢。ก้อนโป๊กไงให้เจ้าเป็นหมอนมาบัดแก่จะปวดไอ้แกนะ

0: าพวกเราทุกคนกลับได้แล้วนะสนุกกันพอแล้วนี
1: ่อันเฮียไทยครับ
0: ทำไมล่ะฮะ
1: ขอแถมแค่เพลงได้ก่อครับ
0: สนุกยังไม่พอเลยครับเนี่ย
1: เอ้าโหอันเพลงตะกี้มันยังไม่ไปไหน
0: เอาแล้วลุงจะเอายังไงอ่ะ
1: เอาเว่ยๆชิ่งๆเลยเอ้ย
2: เอาเพลงเว่ยๆอันเอาเพลงนี้ลุงเพลงของมอดเปิดมาเลยเปิดมาเลยเพลงนี้ลุงเพลงนี้โอ้โหลุงชุดยอดเลยลุงเนี่ยมันเดี๋ยวนะเดี๋ยวลุง
1: มึงที่ข้างคุณเนี่ย
2: เดี๋ยวรอดนตรีก่อนเดี๋ยวแล้วตัวหนังสือมันต้องขึ้นลุงเดี๋ยวรอตัวหนังสือขึ้นก่อนเดี๋ยวนะ
1: เ
2: ดี๋ยวเดี๋ยว
3: กว่ามาควายมาควายยังดีกว่า
2: ลุง
3: มามา
2: ข้อตัวหนังสือมันกะมันบัดดาลน่ะ
3: เว้ยใหญ่ลำเลื่อมอ่ะ
2: มันบัดฮู้กะ
3: เลวร้ายจริงจริงเลวร้ายเลวร้ายจริงจริ
0: งกลับดีกว่าลุงกลับดีกว่า
3: หวั่นแก
0: เอาแล้วกลับดีกว่ากลับ
3: เลวร้ายเลวร้าย
0: กล
1: ับ
0: ด
1: ี
0: กว่า
1: ไป
0: กล
1: ับ
0: ด
1: ี
0: กว่าม
1: า
0: หล
1: ัง ข
0: ึ้นมาใหม่ลุง
1: แ
0: กผู้
1: ขอม้าแถมคำหนึ่ง
0: ว
1: ัน
0: นี้เรากล
1: ับ
0: ก่อนด
1: ี
0: กว่าน
1: ่ะนี่น้องไปไหนอ่ะน้องเอ้ยน้อง
4: พวกนี้นะใจบริการใหม่นะเจ้า
1: ไอ้ปีกก่อนเด้อไอ้เนี่ยกูหมดแก

0: ขอฝากหัวใจดวงน้อยๆไว้ในผ้าผืนนี้คือไอ้แซมสุสาที่รัก
1: เอ๋หน่อยป้อหันมึงดังปักผ้าวันค่ำวันค่ำมึงปักคือไผ
0: คือไอ้แซมหน้าไก่อีป
1: ้อออันคนอื่นป้อบอกว่านะมึงไปปักคือบาดแชมมึงไปฮักที่ไหนมันพ่อหัวล้านเรือมาพะน่ะฮะ
0: เฮาฮักของเฮาอีป้อบ่ถ้ามาห้ามเฮาจะแต่งงานตัวไอ้แซมเฮาถึงจะแต่งงานตัวไอ้แซมนั่นเนาะ
1: ป้อบอกแล้วมึงจังบ่ฟังมึงจังบ่เชื่อกะฮะเออกันเดี๋ยวมึงจะฮู้ชึกเนาะมึงจะฮู้ชึกเนาะฮะล่ะ

0: ยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดยิ้มเสียเถิดก่อนเปิดจอมมอง
1: เอามันนี่เอามันนี
0: ่ป้าเอาของเจ้าไปที่ไหนเอาจดหมายเจ้าไปป้าเอามัน
1: ไปเลยไปเลยไปให้ตายในห้องบุญเหียอีกูจะลองอ่านพอรู้มันเป็นจดหมายภายเนี่ยอะไรลงท้ายแชมชู่ช่ามันว่าอย่างใดเนี่ยจากชะฐานชะพานทองน้ำนองหัวหลุพี่มาไม่ได้ถ้าน้ำลดเมื่อไหร่แล้วพี่จะมาหาน้องแดงแดงเอ๋ยโทเอ๋ยน้องแดงของพี่โอ้พี่มาวันนี้พ่อเธอขางเหลือเกินห้ามรักเราไม่ได้หรอกเหรอห้ามน้ำไม่ให้ไหลห้ามไฟไม่ให้มีควันห้ามอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์หยุดแค่นั้นค่อยห้ามดวงใจเฮ้ยโอ้ข้าลมขมหอกลูกเนี่ยแดงจ๋าแดงจ๋ารักพี่จงหนีพ่อและพี่จะรอรอรอน้องอยู่ทางหน้าต่างเฮ้ยเลวันพรุ่งนี้เวลาตีสี่สองนาทีพี่จะมารับน้องแน่นอนห้ามบอกให้พ่อรู้เด็ดขาดนะจ๊ะจากแชมชู่ช่าเป็นอย่างอี้บ่

0: เอาละตีสี่พอดีละน้องแดงถ้าจะรอเขาแล้วรู้เนี่ยโอ้น้องแดงรอไอ้มินก่อนเอาไปเนาะจ้ะน้องแดงจ๋า
1: เจ้า
0: โอ้น้องอย่างเสียงยังแมวพง
1: เอ้าน้องเป็นวัดเจ้า
0: แล้วน้องแดงอย่ามาสูง
1: อาแกน้องชุบแก้วชนสูงแล้วเจ้า
0: แล้วน้องแดงอย่ามากอดไอ้แหงอย่างอี
1: ๋ก็มันฮักนักมันกะกอดแหงนางกะบาดแฉ
0: เออ
1: ฮะ
0: เออ
1: โอ้เนี่ยบ้าน
0: ี่น้องน้องน้องน้องน้องแดงอีบ่เข้าไปแล้วน้อง
1: มันนี่บ่ไปไหนอะไรไอ้แชมป์ไอ้แชมป์ฝากไว้ก่อนอย่ามันเนอะ

0: เจนแชมมึงถ้าจะเมาแล้วบ่เฮ้ยเอาอย่างอีกเอาอย่างบ่
1: อ้าวแล้วลุงใจมีเครื่องอย่างมาวัดว่าผมเมาบ่เมา
0: อ้าวอ้าวก็ลุงพ่อหน้ามึงลายหมดนะแจม
1: หน้าผมลายก็บ่ตาลุงใจลายกันแน่ฮะ
0: ถ้าหน้ามึงบ่ลายตากูก็ลายนะกะน้อง
1: งั้นก็งั้นดีเหมือนกันเพราะว่าวันนี้น่ะมันเป็นวันพูกแล้วนะมันมาแจ้งตะวาแล้ว
0: มึงอู้อย่างอีลุงบ่เข้าใจอันยังวันนี้มันได้ตะวาลุงบ่เข้าใจ
1: อ้าวเขานั่งกินมาตั้งแต่บ่ายสามโมงเมื่อวันตะกี้แล้วแล้วบัดเดี๋ยวนี้มันเป็นตีสองแล้วมันมาแจ้งตะวาแล้วเข้าใจ
0: ก่อแต่บ่เฮ้ยแต่เราก็ถึงหมดละพี่ก็บอก
1: แล้ววันพุ่งเราไปกินต่อบ้านผม
0: โอเคยาจีฉวัดเนี่ยแถม
1: โชคดี

0: ยังดักเสพอ่องดังจังมาลงใจขึ้นมาเลย
1: เอ๊ะลงเก่งใจเมียมึงก็แฉม
0: เออพอเราเก่งใจพังนั้นหมอกเมียเก่งใจมาทำไมมากินมาผมวันนี้ผมจะเลี้ยงกินจนจมเขี้ยวไปเลย
2: เออกินจนจมเขี้ยวแล้วจะมากินกับอันยังตานห
1: ึก็ไอ้แฉมน่ะกะมันชวนลุงมาว่าไปรับประทานอาหารบ้านผมอีโล
0: เออลุงใจอู้เมียผมนี่เนอะผมจะไปยับไก่ต้มสักตัวก่อน
2: เออลองต้มไก่ไม่เท่ามันกะหันดีแน่
0: เบาไก่ไม่เท่าก็ได้อันนั้นไก่ตัวนุ่มก็ได้อ้อไก่เท่ามันเหนียว
2: อ๋อไก่ไม่เท่ามันเหนียวอีบอกอย่าตัวนี
0: ้เอ้ยอะไรเออฮาสูจูย่าข้าบอกมานี
2: ่อะไรสูลองข้าแล้วจะงามสู
0: อร่อยอร่อยอร่อยอะไรล่ะอะไรล่ะเอาเป็นอย่างงามข้านี่ล่ะฟ้า
2: ก็สูฟ้าก่อนเลย
0: ฟ้าก่อน
2: สูฟ้าก่อน
0: ตาพุ่มกันอ้าวหนึ่งสองสาม
1: เอ้าหัวเมียอยู่ด้วยกันอย่างอีล้ำเหลือไก่ตัวเจ้าควายกูก็กินไปล้ำอ่ะไปแล้วเนอะแถม

0: ไอ้แชมป์ก็ไอ้เหล้าข้างขวดมิ้งก่อนบะเอามาแก้เมาข้างชักหน่อยชักหน่อยหรอก
1: มันจะเจ้ากืนไปก้าลุงใจผมว่านะเท่ามองลุงใจนี่นะควรจะเบาๆไว้พ่องเหล้าอ่ะก็จะไปวัดไปวาได้แล้ว
0: แหมกินเหล้าแล้วเอาเรื่องวัดมาอู้มันบ่เหมาะแล้วมึงเหรอเคยไปนอนวัดป้องก่อนอ่ะ
1: อ้าวถึงตัวผมมาไปนอนวัดก็จริงแต่ผมจ้างคนมานอนแทนผมไม่หรอทุกทีน่ะ
0: ถ้าอู้อย่างอี้ก็ต้องจดแก้วกันบะพ่อขอไผ่แข็งมา
1: ไปอู้อี้นะลุงใจเดี๋ยวก่อนลุงใจเท่านั้นไปอู้อย่างอี้บ่ดีนะ
0: คนเท่ามันเป็นไงก็ว่ามึงจะร้องแห้งคนเท่าบะ
1: โอ้จะไปยุ่งเขานะ
0: เฮ้ย
1: ก็ได้เขาโมโหมาจะไปว่าเขาบัดเตือนนะลุงใจ
0: อันนั้นแหละที่กูต้องการกูต้องการ
1: ได้เดี๋ยวจะจัดเถอะ
0: อย่าเอากูแทงกัน
1: เอาเลยจัดให
0: ้แชมมึงเจอของแข็งแน่ไอ้แชม
1: ลุงใจ

0: อบพังไพ่พากอดับขาสั่นพับพับนะหมอเอาสว่านมาพันพันลั่นพับพับเพ็บเพ็บพ่อผันเปิ้นผูตัวหมอนะล้อโลเหมือนดาราหมอถ้าจะลักเมาเปิ้นแต่งตาหน่อยตาใหญ่เนี่ยตัวคนเปิ้นจะปีกเนี่ยหมอยังเขียนจดหมายเปิ้นตัวอ่ะตัวลองอ่านเปิ้นกำล้อเปิ้นอ่าน
1: มานี่เปิ้นจะอ่านให้ฟัง
0: เพิ่นว่าจะได้ตัวข้างหัวยังอ่ะ
1: หมอว่าปากเหม็นจังวันหลังอย่ามา

0: แม่มันจดหมายบ่น้อยส่งมาจากโคงยาประสาทมันถ้าจะหายแล้วก็หา
1: พ่อมันลองอ่านพอเหรอถ้ามันหายดีแท้ข้าก็จะป้ากันฮับมันปิดเหีย
0: เดี๋ยวเด้อพ่อจะลองเปิดอ่านพอก่อนเด
2: ้อกราบเท้าคุณพ่อและเมียที่เคารพเนื่องจากลูกได้เดินทางมา 4,000 ไมล์เพื่อไปศึกษาที่โรงพยาบาลประสาทบัดนี้หมอบอกว่าลูกได้หายจากอาการประสาทแล้วขอให้คุณพ่อและอุ้ยตันเดินทางมารับผมด้วยความปลอดภัยและมีความสุขเทินจากวันนั้นถึงวันนี้คนใกล้ชิด
0: โอ้แม่มันจะไปฝั่งไปไหนนะฮะฝั่งนุ่งเสื้อนุ่งผ้าเนี้ยยัง
1: โอ้ข้าก็จะไปฮับบ่าน้อยปีกมานะกับพ่อมัน
0: โอ้โหฝั่งไปเถอะเถอะบอกว่าพ่อจดหมายที่มันเขียนมาหรออ่านปอบ่ฮู้เรื่องอุ้ยตันตายไปแต่เป็น 7-8 ปีมันยังจวนไปอยู่ข้าว่าปล่อยมันอยู่อย่างเก่าอะดีละ

0: ถึงวันนี้มาปวดหัวปวดเก้ากับกมกมกดหมายกดหมู่ปลายบ่พอกดเมียแถมนะ
1: โฮโฮโฮโอ้เดี๋ยวนี่กดเมียอย่างใดเนี่ย
0: กดเมียสร้างขึ้นมาคนเดียวนะกะถึงวันเนี่ยไปที่ไหนก็บอกปิกบ้านเป็นเวลาน
1: ั่น
0: ปลายบ่พอจะจ่ายเงินเขาก็ต้องมีกดมีเกณฑ์ด้วย
1: มันกดอย่างใดไอ้เนี่ย
0: ก็ลองกึดกับวันหนึ่งจ่ายเงินเขา40 บาทก้าน้ำมันตัวเนอร์เอียะ
1: เขา
0: ที่มันขอเฮาหรอก
1: ม
0: ั่วเจ้า500
1: ปดท้อ
0: มั่วตอน300
1: ขนาดนั้นมั้ง
0: มั่วแรงแถม200นะ
1: โอ้ก็มันเอาเงินไปเยอะไอ้ยังบะล้ำบะเหลือนะจ่ายอ้วยขนาดรู้น่ะ
0: ก็แอ้ก็บอกหู้นะเพราะตั้งแต่มันขอเนี่ยแอ้ก็บอกเคยให้มันกำเตื่อนะ
1: ฮ่า

0: ่อมันพ่อสูบบุหรี่
1: อ๋อพ่อสูบบุหรี่พ่อคลายเครียดอย่าลูก
0: สูบบุหรี่มันไม่ดี
1: ใครว่าบ่ดีลูก
0: ในทีวีเขาบอกแม่พ่อไม่ดื่มนมแทน
1: ปอดโหปวดเท้าไปดื่มนมนี่อย่างลูก
0: พ่อสุขภาพพ่อสูบบุหรี่มากนะ
1: อันเลยมากันกันลูก
0: มะเร็ง

0: ะพ่อไม่รถติด
1: อ๋อที่รถติดแต่กะลูกรถติดนี่เพราะว่ารถใหม่มันนักรถป้ายแดงมันนักถนนมันกีดรถก็เลยติดกะลูก
0: แต่หนูว่าไม่ใช่อ้า
1: วหนูว่าไม่ใช่รถติดเพราะหยัง
0: ตำรวจจราจร
1: อ๋อตำรวจจราจรนี่หยัง
0: ฟ้าอยู่ข้างหน้าเข้ามาได้ไปแซกเตื้อ

0: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ตีสอสอมันชอบจัดเลยนะครับเพิ่นส่งเสริมกีฬามวยแชมป์โลกเพิ่นก็จัดอย่างกะฮื้อพี่น้องได้พอได้ก่อนครับใจสอสอชอบจัดมวยเพิ่นเอาไว้อย่าง
2: เอาไว้

0: องจันนั้นอย่าไปกิน
1: โอ้ก็ว่าจะเอาจีนไปซ่าก็ว่าเสาะผักกาดในหม้อจะเอาที่ไหน
0: โอ้เนี่ยข้าวหันละอ่อนเจ้าเขาผักกาดมาขาย
2: อ่ะ
0: จ
2: ัด
0: เหมาะ
2: การ
0: แกงสีควายนะ
1: เ
0: ที
1: ่ยวไปกินผักกาดเอาไปผักซื้อเหรอ
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเท่าไรน้อง
3: มาห้าบาทค่ะ
1: ผักกาดพอหิวยังมาแปลง
0: สามสิบบาทได้กะ
3: เดี๋ยวผมถามแม่ผมก่อนนะคะ
0: แล้วแม่เขามีไหน
3: โกเหลกาเวียงปูค่ะ
1: โอ้ปลาได้กินแล้วหวานแม่แรงเนี่ยโอ้อันนี้อันมาเดี๋ยวนี้เจ้าเขายังมีเพจโทรศัพท์พูด
0: ก็ว่
1: าแล้วว่าเขามาโทรหาแม่มันนะ
3: แม่แม่แม่หักค่ากาค่าสิบคิดบาทค่าแต่ค่าก่อคอ
1: แล้ว
0: ว่า
3: ค่าแม่ผมว่าเอาตะค่ามาค่าแล้ว
0: โอ้ไม่ใช่ธรรมดาเนอะ
1: ตอนสมัยเหล่าเฮา
0: ก็เนี่ยเขาว่ามันจะล่นไปถามแม่มันเป็นว่าอู้โทรศัพท์
1: อันนู้นมันจะธรรมดาเนอะ
3: เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว

0: กี่ข้าวอ่ะ
1: แม่จีปลาทูไปฮั่นไปกี่ตังในไปไอ้ละอ่อนเจ้าเขามันยืนหน้าบ้านนั่นเดี๋ยวมันจะลู่กิน
0: แม่แบ่งเพิ่นกินพุงกาเอ็นดูเปิ้นน่ะไอ้ๆกินปลาทูจีด้วยกันบ
2: ่กินซะค่ะไอ้บ่ขยะ
1: จะไปล่อหน้ามัน
3: พิซซ่ามาแล้วครับพิซซ่ามาแล้วครับใครสั่งพิซซ่าครับ
2: โหเอค่ะ
1: แม่เฮ้ยเฮาว่าปลาทูเน็ดจังยังแล้วนะนั่นหวดเผียพิซซ่าปุ้น
2: เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว
0: แม่อยากกินพิซซ่า
1: บ่พิซซ่าพิเซอร์อย่างอะปลาทูเนี่ยเน็ดจังยังอะ
0: แม่บ่พัฒนาเลย

0: ล้วล้อจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าโอ้คนในศาลแน่นแต่แน่นว่ะไปเตอะติดมาไปละ
1: โอ้บัดเจ้าของในศาลอันนี้เป็นเจ้าของโลกโมยาเฮารวมชะตากับสี่ห้าคนคนสองมือสองมือเอาซื้อรถสี่ล้อเนี่ยมาละขึ้นมาละจะไปไหน
0: ไปประตูเจียงไม
2: ้เอาขึ้นมาเลยก็ขึ้นมาเลย
0: โอ้ปิดมาไปละนักรับนักเหลือไปเตอะ
1: เปิดบ่ไปมูเฮาไป
3: ก่อน
1: ได้เนาะ
3: ไปไหนดิไปไหนดิ
1: ไปประตูจะมาเอ๊ะประตูจะมาปานังล่ะ
2: ชื่อไปก
4: าบก
1: ็ไซก้า
2: ชื่อไปชื่อไป
0: 10ล้อตัดหน้า
1: เรื่องนี้เขาพัฒนาแล้ว
0: โอ้ยังยอคออู้ได้อยู่บ่ค้อนปอนหวดเอาเขี้ยวคำเฮดิก้า

0: ีน้อยเอ้ยนี่ก็พอจะ10ปีแล้วตีปูใส่ป่อมึงมันละอีแม่หายแซบหายสอยปนอู้กันทึดทึดว่ามันไปเอาเมียตั้งหน้าติดติดมันตึงบะปิกมาหาอีแม่ละอีแม่อยู่คนเดียวมันงอม
1: อ้ออีแม่เฮาก็มีนี่เหรออีแม่จะไปง้อมยิ่งหยัง
0: อีน้อยเอ้ยมึงมันบ่ฮู้ใจอีแม่แม่มึงอยู่คนเดียวเวลาอีแม่คันเนื้อคันตัวคันหน้าคันหลังมันบ่มีไผเก่าฮึอีแม่
1: เฮาก็มีนี่เหรออีแม่ก็ฮ้องเฮาเข้าไปเก่าฮึก็ได้เหรอ
0: มันบ่ใจยังอ่านมึงมันบ่ฮู้ใจอีแม่อีแม่มันงอมอีแม่งอม
1: อีแม่ยังมาสลิดยังอั้นปลาล้ำปลาเหลือคนเฒ่าสลิด

0: เนี่ยแดงคนงามจ้าเป็นจะได้มันแปลงนามหมองชกตกก็ว่าหู้ข้าวแล้วว่าผู้ชายมันไปมีเมียอยู่ติละปุนอู้ได้ยินข่าวว่าเปิ้นว่ามันได้เมียสาวเมียหนุ่มตัวนู
1: ้ฮั่นมึงได้ยินล่ะอีน้อยมึงได้ยินกับหูมึงล่ะว่าป่อมึงมันไปเอาเมียตั้งหน้าติกติกมันถึงบ่กึดถึงแม่มึงแล้วมันถึงบ่ปิกมาเอาแม่มึงแล้วอีแม่ง่อม
0: อยู่คนเดียวก็ง่อมข้าอยู่คนเดียวก็ง่อมง่อมกับง่อมเฮามักกุบกันบ่ถ้าเวลาน้องแดงขันติไหนขันตัดไดไอ้เทพจะอาจาเก่าเออกริกกริก
2: ผู้เทพนี่ก็ได้มาโจ๊ะเอออีแม่อื่นแถมละ
1: อีน้อยมึงดักป่อเทพเปิ้นหวังดีกับอีแม่อีแม่งอม

0: นองแดงจ๋าไอ้ชายมาแล้วไอ้ชายจะมาสารภาพที่ไอ้ชายทำตัวผิดพลั้งไปนั่นขอคืนน้องแดงคนดีมีไม่ดีคือไอ้ตัวนะจ๊ะนะจ๊ะไอ้จะมาอยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียกับน้องแดงต่อนี่ตลอดไปนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: อีแม่เมื่ออีป๋อก็ปิดมาแล้วอีแม่ก็คืออภัยแล้วก็อยู่ด้วยกันเฮียกะกำนี้เวลาอีแม่คันอีป๋อก็จะได้เก่าฮึ
2: อีแม่ว่าปู่เทพอีแม่ก็มีใจปู่ไซอีแม่ก็มีเจื้ออีแม่ใครได้ถึงปู่ไซถึงปู่เทพเอาไว้มาเก่าฮึอีแม่ตอนอีแม่คันดิดดิดฮึปู่เทพเก่าตั้งซ้ายฮึปู่ไซเก่าตั้งขวาอีแม่จะได้หายงอม

0: สมัยนี้โดนคนใหญ่เอาเปรียบเนาะ
1: เอาเปรียบเรื่องอะไรยังกะหืม
0: ยกตัวอย่างเรื่องกินข้าวละอ่อนกินนักก็โดนคนใหญ่แว่หึกินมาเพื่อต้มไว้กินน้ำพองกินนักหลับดีขี้คันอีวะ
1: อันกะแล้วถ้าคนใหญ่กินเหรอเปิ้นจะว่าอย่างใดหึ
0: เปิ้นห้องว่าเจริญอาหารตายไปปอเอตัวเออ

0: นตู้กับลูกคนรวยมันแตกต่างกันเนาะ
1: มันแตกต่างกันอย่างไรกะ
0: แตกต่างกะถ้าปั้นหัวเป็นลูกคนรวยปั้นจะเอามือลูบที่หัวละอ่อนอื้อหือน่าฮักเนาะยายแม่มีเวลจะได้ดีได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตเด้ออ
1: ้าวก็แล้วอย่างเธอล่ะ
0: อ๋อลูกคนตุกนะกะถ้าคนใหญ่หันป้าจะเอามือตบหัวโปะแล้วก็เอกใส่ว่าป้อไปไหนวะ
1: เออตั้งกันแต่เนาะ

0: มีละอ่อนอยู่คนหนึ่งแม่เปิ้นฝากส่งขึ้นรถทัวร์ที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ละอ่อนสั่งคนขับรถว่าไอ้เจ้าถ้าถึงอยุธยาห้องลูกเจ้าลูกกำเนิดระหว่างที่รถวิ่งไปนั้นละอ่อนกับลูกถามว่า
1: น้าๆถึงอยุธยาหรือยัง
0: คนขับรถก็บอกว่ามันมาถึงเตื้อถ้าถึงแล้วจะบอกขับรถต่อไปเรื่อยๆพอไปถึงกึ่งกลางทางละอ่อนก็ถามทำไม
1: น้าๆถึงอยุธยาหรือยัง
0: คนขับก็ชักจะรำคาญเนาะก็จึงเอ็กใส่ละอ่อนไปว่าจะไปปากถ้าถึงแล้วจะบอกให้รับรับไปเลยถ้าถึงแล้วจะบอกหูกอกำนี่คนขับรถก็ขับไปเรื่อยๆจนไปถึงกรุงเทพเอ้ยกึดใจได้เป็นว่าละอ่อนนอนหลับอยู่ในรถหันก้อยฮ่าคนขับรถก็จึงได้กลับรถทัวร์ปิกมาที่อยุธยาพอมาถึงอยุธยาก็ห้องละอ่อนลูกแหละหนูหนูหนูตื่นตื่นตื่นตื่นถึงอยุธยาแล้วละอ่อนก็ลุกขึ้นมาฝั่งเอาห่อข้าวออกมากินกินเสร็จเรียบร้อยคนขับรถก็ถามว่าอ้าวถึงอยุธยาแล้วจะได้ว่าบ่ลงรถล่ะฮะละอ่อนก็ตอบไปว่า
1: แม่บอกว่าถ้าถึงอยุธยาแล้วคือเตห่อข้าวมากิน
0: แล้วหนูจะไปลงที่ไหนล่ะ
1: จะไปลงหมอชิดกรุงเทพ
0: เออนั่นเตอร์ต้องแตกเหี้ยเตอร์กู

0: ก็นึกว่าพี่แสงไปอยู่
1: อยู่กันไม่อย่างต้อง
0: เฮ้ยพี่แสงเนี่ยเมียไอ้เจ้านะขี้ข้านอย่างตึกมาเต้าบ่เปียงเด้อผ้าควรนี่บ่เคยซักคือผัวมันเลยอ่ะ
1: โอ้ยต้องเมียมาแก้วขี้ข้านนะยังดีกว่าป้อหัวปี
0: ่
1: ป้อหัวปี่นะแรงมากินเหล้าเมาเหี่ยวเสเตียวป
0: ี
1: ่เนี่ยไอ้คนเอาเตียวไปซักเม้นว่าแล้วใครหาเหี่ยวคนเท่านะมันจิ้มเหมือนเหี่ยวละอ่อนเนอ
0: แต่อ่ะพี่แสง
2: เออกินข้าวง่ายแล้วบ่ต้องไปเกิดกาหยังเนาะเล่าขวัญพ่อผัวแม่ผัวเน
3: าะอ้าวมันจะเรื่องของผู้อ้นเหรอจะไปปาก
2: มันเป็นใจได้สูงวันใดบ่ได้เล่าขวัญเปิ้นนี่มันเป็นใจได
0: ้เองเขานี่นะวันใดบ่ได้เล่าขวัญเปิ้นนี่นะมันเก็บหัวจะบอกคือ

0: อ๋อพี่แสงแต่ว่าพี่แสงหันก่อ
1: หันยังต้อง
0: หอกไอ้คำกับพี่บัวน่ะกะเพื่อซ้อนรถกันกอดเงากันขึ้นล่องขึ้นล่องเงี้ยพี
1: ่เออปนหูมามือแล้วหรอต้องเขาเป็นจู้กันไม่ยาก
2: โอ้พี่แสงเล่าควันเจ้ากันเจ้าตึงมายอมเนอะเจ้าจะไปแจ้งป่อกับนัน
1: แน่จริงก็ยังบับไปพี่บ่เจ้าจะกลัวป่อกับนันกับหน้าหัวปี่เนี่ย
2: เออเจ้าตึงจะไปแจ้งป่อกับนัน
0: เออแน่จริงยังไปแจ้งขี่ม้าสามซอกไปบอกคือป่อกับนันด้วยอีบัวถือทึ่ง

0: ำนานเจ้าข้าเจ้าตึงมายอมเนอไปเดียวนี่นะพี่แสงไก่ตองกับเธอนะเล่าขวัญเจ้าเพราะว่าเจ้ากับไอ้คำน่ะเป็นจู้กัน
1: อ๋อมันมีแต่ละ
2: ตองแสงไปเล่าขวัญเปิ้นเนี่ยยังเฮาหันยิ่งหงายใจคว่ำกะถึงไปเล่าขวัญเปิ้น
3: มาหันเก้าหันเขาซ้อนรถกันบ่ได้ปอกกับนั่นกับมันกันวันนั้นเจ้ากับหันเอามียิงซ้อนรถใส่แว่นตาผมยาวเหี้ย
1: โอ้เล่าขวัญป้อแถมกะปักซองต่อเฮียดีก้าคนอย่างว่าปากบ่ดี
0: ป้อกับนั่นเจ้าข้าเจ้าตึงบ่ยอมเนอ
3: บ่ยอมจะเอาอีกได้ก็ว่ามาแล้
0: วก็จะปั๊บพี่แสงใกล้ตองกับเธอ
1: ฮอจะปั๊บจะได้ก็ว่ามาแล้วกี่ร้อยกี่พันว่ามาแล้วฮอบ่จะเคยกลัวเด้อคุณนายบัวถึกทึ่ง
4: หยุดหูปากคำเดียวบอกคำนั้นจะจัดการฮื้อโอ้ย

0: ต้องจะไปใกล้คนมาเนอะ
1: อ๋อเป็นพ่อก็ได้แล้วพี่แสงอ๋อไปดีสังเวชเนาะมานี่ตัวใหญ่ตัวหลวงห่างก็จัดใหญ่ตีนน้อยเดียวพี่แสงไอ้ลา
0: จ้าน้อยมานี่ปากอีตองกระเทยจ้าน้อย
2: หืมเล่าควันคนบ่มีที่เล่าแล้วเนาะไปเล่าควันมาเสียมาดีปากเขี้ยวโฉนปอลมแถมกำนี้ให้มึงไปเล่าขวัญจ้างเด้อตองเด้อคือจ้างดีดหัวอโฉนปากว่าเขียวเกาหูมันจะได้สมใจมึงลาบบ่าลาบหูชอบลำ

0: กิดแล้วไปคนข้างบ้านเดียวกันแต่ขอยืมมวยมาโบหลัวกําเดียวบ่ได้บ่ยืมอ่ะ
1: พอจมยังล้ําเหลือให้เฮือน
0: ก็ไอ้สูบข้างบ้านเนี่ยก่ะถ้าขอยืมมวยมาโบหลัวกําเดียวบ่ได้บ่ฮื้อยืมอ่ะ
1: มันมีก้า
0: บ่มีได้ได้ให้หันวางอยู่ข้างบ้านมันฮะมันบ่ฮื้อยืมน่ะดาดอ่ะ
1: โหมันบ่ฮื้อยืมหลายเฮือนอีหยังได้อ่ะ
0: ก็แฮ่ก็ไปเอามวยใหม่ที่แฮ่ซื้อมาน่ะก็มาโบอ่ะ
1: โหแล้วมีมวยใหม่แล้วยังมาเอามาใจน่ะ
0: ก็แฮ่กลัวมันเก่าอ่ะ
1: โอ้ยจิใบจิง่าว
0: ไอ้โสมงะ
1: คิงละ
0: เออนั่นตะกี้ห้องแอร์จัดดีตกลงมันนับถือแฮ่ก่อนน่ะ

0: เกินแล้วไปอ่ะสังคมเฮาตึงวันเนี่ยมันแรงน้ำใจขนาดเลยอ่ะ
1: โอ้มันเป็นจะได้เหิน
0: ก็ต้องว่าเนี่ยไอ้ไปขึ้นรถเมย์คนเต็มบึกบึกอ่ะละอ่อนเตียวขึ้นมายืนอ่ะมันมีไผลุกขึ้นละอ่อนนั่งซาคนอ่ะมันห้อยแฮวมันก็ห้อยไปถึงตัวมันต่ำไอ้ก็เลยเตียวไปหาละอ่อนอ่ะ
1: โอ้โหอย่างอี้กะคนเฮาเนาะผมถึงเชื่อน้ำใจไอ้เหินเลยอ่ะไอ้เหินยอมเสียสละลูกจักที่นั่งขึ้นละอ่อนนั่งเลยกะ
0: เออแฮก็อุ้มละอ่อนห้อยแฮวฮะกะพอมันห้อยแฮวได้แฮก็ปิกไปนั่งที่เก่าเหรอ
1: โอ้ยคนน่ะยังมาใจดําไปใจดําง่าวเนี่ย
0: ไอ้มูนั้นกะ
1: คิงนั่นน่ะ
0: เออนั่นตกลงมันจะมานับถือให้ละกะบาดเนี่ย

0: ทนายกับทนายจะบอกให้บอกของหม่องสกรรมมาป่วยมามาครบเป็ดแฮนะคุณทนายครับคุณทนายอยู่ก
1: ็โอ้ยสวัสดีครับมีอะไรให้ผมรับใช้เชิญในบ้านก่อนครับ
0: บัตรเข้าไปในบ้านอู้กันหน้าบ้านนะครับ
1: โอ้ครับมีอะไรให้ผมรับใช้ครับ
0: คือผมมีเรื่องจะปรึกษาซะหน่อยครับ
1: เรื่องอะไรครับเนี่ย
0: สมมุติว่าถ้ามีหมามาครบเป็ดตายเนี่ยเราสามารถที่จะไปเอาเรื่องเจ้าของหมาได้ก็ครับ
1: โอ้ยเรื่องแค่นี้เองเป็นเรื่องง่ายๆครับคุณสามารถไปเอาเรื่องเจ้าของหมาได้ทันทีคุณแจ้งความเรียกร้องค่าเสียหายได้ไม่ต่ำกว่า500ครับ
0: มาตั้งกว่า500
1: ครับครับผม
0: นะเดี๋ยวคุณทนายจ่ายตังมาผมเลย500บาท
1: เอ้าผมจะเอาสตางค์ให้คุณทำไมล่ะครับเนี่ย
0: ก็มาคุณทนายนะครบเป็ดผมตายนะ
1: อุ้ย
0: จะฮือว่าบ่ฮือถ้าบ่าฮือจะแจ้งความจำนวนยับนะ
1: ครับครับเท่าไหร่นะครับ
0: 500
1: ครับผมครับ
0: เออโอ้ยง่ายอีกอ่ะ
1: ครับ
0: เออไปแล้วเด้อบายบาย
1: เดี๋ยวครับอย่าเพิ่งกลับครับ
2: ไม่ยังหาบ
1: ่เอาสตังค์ให้ผม 1,000 ครับ
0: ก็อย่าง 1,000
1: ค่าปรึกษาทนาย
0: เออนั่น
1: จะให้หรือไม่ให้ถ้าคุณไม่ให้ผมจะแจ้งตำรวจจับคุณเดี๋ยวนี้เลย
0: โอ้บ่ต้องแจ้งครับเอาไปเลยครับฮะเท่าไหร่ก่อ
1: 1,000 ครับ
0: 1,000
1: ครับผม
0: เออนั่นโอ้แจ้งมากับปูตื่น500แล้วเพ่โอ้โหไอ้ฮะนอนรับอยู่บ้านดีกว่าบ่เฮ้ย

0: ก็นึกว่าพี่แสงไปอยู่
1: อยู่กันไม่อย่างต้อง
0: เฮ้ยพี่แสงเนี่ยเมียไอ้เกี้ยวนะขี้ค้านอย่างซึ่งบ่เต้าบ่เปียงเด้อผ้าควรนี่บ่เคยซักคือผัวมันเลยอ่ะ
1: โอ้ยต๋องเมียบ่เกี้ยวขี้ค้านนะยังดีกว่าป้อหัวปี
0: ้
1: ป้อหัวปี้นะแลงมากินเหล้าเมาเหี่ยวสิเตียวป
0: ี
1: ้เนี่ยเป็นคนเอาเตียวไปซักแม่นแม่นว่าแล้วใครฮะเหี่ยวคนเฒ่านะมันจิ้มเหมือนเหี่ยวละอ่อนเ
0: ด้อแต่พี่แสง
2: เออกินข้าวง่ายแล้วบ่ต้องไปซื้อกาหยังเนาะเหล้าหวานป้อหัวแม่ผัวเน
0: าะอ้าวไปเรื่องของกูอ้นละจะไปปาก
2: มันเป็นใจได้สูงวันได้บ่ได้เหล้าหวานเปิ้นนี่มันเป็นใจได
0: ้เออเองเฮานี่นะวันได้บ่ได้เหล้าหวานเปิ้นนี่นะมันเจ็บหัวจะบอกคือ

0: อ๋อพี่แสงตะว่าพี่แสงหันก่อ
1: หันยังต้อง
0: หอกันคำกับพี่บัวน่ะกะเพื่อซ้อนรถกันกอดเงากันขึ้นล่องขึ้นล่องไงพี
1: ่เฮ้อเป็นหูมามือแล้วเราต้องเขาเป็นจู้กันไม่ยาก
2: เออพี่แสงเล่าควันเจ้าคะเจ้าตึงมายอมเนอะเจ้าจะไปแจ้งพ่อกำนัน
1: แน่จริงก็ยังบับไปพี่บ่เจ้จะกลัวพ่อกำนันกับหน้าผัวปี่เนี่ย
2: เออเจ้าตึงจะไปแจ้งพ่อกำนัน
0: เออแน่จริงยังไปแจ้งขี่ม้าสามซอกไปบอกคือพ่อกำนันด้วยอีบัวถือทึ่ง

0: กำนันเจ้าข้าเจ้าตึงมายอมเนอะประเดี๋ยวนี้นะพี่แสงไก่ตองกับเธอนะเล่าก่อนเจ้าเพราะว่าเจ้าไก่คำน่ะเป็นจู้กัน
1: อ๋อมันมีแต่ละ
2: ตองแสงไปเล่าขวัญเปิ้นเนี่ยยังเขาหันยิ่งหงายใจคว่ำกะถึงไปเล่าขวัญเปิ้น
3: มาหันเก้าหันเขาซ้อนรถกันบ่ได้ป้อกับนั่นกับมันกันวันนั้นเจ้ากับหันเอามียิงซ้อนรถใส่แว่นตาผมยาวเหี้ย
1: โอ้เล่าขวัญป้อแถมกะปักซองต่อเฮดีก้าคนอย่างว่าปากบ่ดี
0: ป้อกับนั่นเจ้าข้าเจ้าจึงบ่ยอมเนอ
3: บ่ยอมจะเอาอย่างไรก็ว่ามาแล้ว
0: ก็จะปั๊บพี่แสงไก่ตองกะเทย
1: พอจะปั๊บตัวใดก็ว่ามาแล้วกี่ร้อยกี่ปันว่ามาแล้วขอบ่จะเคยขัวเด้อคุณนายบัวถิดทิ้ง
4: ยุดผู้ปากคำเดียวบอกคำนั้นจะจัดการฮือโอ้ย

0: ต้องจะไปใกล้ก้นม้าเน
1: อะอ๋อคุณพ่อบ่ได้แล้วพี่แสงอ๋อให้ไปดิสังเวชเนาะม้านี่ตัวใหญ่ตัวหลวงห่างกระจับใหญ่ตีนน้อยเดียวพี่แสงไอ้ล่า
0: ไอ้มานี่ปากอีตองกันเฮ้ยเจ้าน้อย
2: หูเล่าควันคนบ่มีที่เล่าแล้วเนาะไปเล่าควันม้าเสียม้า

ปากเจ้าโจรปอลงแถมกำนี้คือมือไปเล่าขวัญจ้างเด้อตองเด้อคือจ้างดีดหัวโจรปากปากเขียวเก้าหูมันจะได้สมใจมึงลาบป่าลาบหูชอบน้ำ

0: แม่มันแม่มันบัดเดี๋ยวนี้ไก่ปูเราปลากรวยน่ะกับไก่แม่ดำไก่แม่ลาย3ตัวน่ะมันหายไปไหนหมดอ่ะ
1: โอ้บัดนั้นมาถามข้าเรื่องไก่นกกกเห็นข้าบ่ฮู
0: ้โอ้บัดเดี๋ยวนี้บ้านเฮาบ่ร่างจะมีขโมยเหรอกะเมื่อคืนบื้อหนูข้าจะพกนะจะบอกหมอกเหมือนสกรรมนะ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้อป้ายอิงฮะนารับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้อเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเนี่ยเหนื่อยอายฮะป่นอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำป๋องคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยค่ะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พะเนี่ยเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวหะเทกเพียง
4: สาธุคาถาเรียกเจ้าปอย

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามคือเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงนะป่นใครฟังชอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยป่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาผักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกาแม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับผักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอบัตตันหีบัตตันขี้แมวก็จ้างเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกับไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้นสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเถอะไม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเถอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมบ่ไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไว้เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป๋องคำป้อคำป้อคำป๋องเพอๆจะได้จองล่องให้ดึงคำป๋องคำป้อนั่นเนี่ย

0: ดีนักเรียนที่รักทุกๆคนเนื่องจากวันนี้ครูสอนจริยธรรมเขาไม่มาคุณครูใหญ่จึงจะมาสอนแทนวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องภาษาบาลีไหนนักเรียนคนไหนพูดภาษาบาลีได้ยกมือขึ้นสิ
1: ครูใหญ่ครับขออนุญาตไปทำมื้อนี้ครับ
2: นั่นแหละนายขวัญวันนี้เธออย่างอู้กรรมภาษาบาลีได้ตัวอ่ะ
0: นี่นักเรียนทั้งหลายดูตัวอย่างเด็กชายขวัญนี่เขาเก่งนะพูดภาษาบาลีได้ไปทำมุนีแปลว่าอะไรเด็กชายขวัญ
2: บ้ามีคำแปลครับคุณครู
0: ไม่มีคำแปลแล้วไม่มีคำแปลแล้วเขายังพูดออกมาว่าไปทำมุนี
2: ไปทำมุนีที่ว่าตะกี้ก็คือไปตามมุนีจะได้ล่ะครับคุณครู
0: เป็นความจริงเหรอเด็กชายขวัญ
1: จริงครับ
0: ไปทำมุนีแปลว่าไปตามมุนี

0: ับคุณยายครับจริงหรือเปล่าครับที่ยุงร้ายกว่าเสืออ
1: ืมถ้าจะเป็นความจริงนะเด็กชายขวัญเพราะว่ายุงเนี่ยนอกจากมันจะกัดกินเลือดเราแล้วนะมันยังเป็นพาหะนำโรคมาสู่คนเราอีกอย่างเช่นไข้สมองอักเสบไข้เลือดออกยุงมันต้องร้ายกว่าเสือจริงๆสิ
0: ถ้าสมมุติว่าถ้ากางมุ้งไว้สองหลังหลังหนึ่งมีเสือหลังหนึ่งมียุงครูใหญ่จะนอนมุ้งไหนครับ
2: นอนมุ้งที่มียุงสิ

0: สวัสดีนักเรียนที่รักทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอันเป็นการเปิดเทอมใหม่เปิดเทอมใหม่ปีนี้โรงเรียนขอแจ้งระเบียบให้พวกเธอได้ทราบทุกคนว่าถ้าหาว่าใครแต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่ถูกระเบียบแบบแผนของทางโรงเรียนจะถูกลงโทษอย่างหนักให้เข้าใจตามนี
1: ้ผู้ใหญ่ครับ
0: อะไรหรือเด็กชายขวัญเวลาพูดอะไรพูดต้องให้พูดมันฉะฉานอย่าไปพูดอ้อมๆแอมๆไปยืนที่หน้าเสาธงแล้วพูดเสียงดังๆแล้ว
1: ผู้ใหญ่เริ่มโลดเสพครับ
2: เลิกแถว

0: Marcel! Marcel, อยู่ก่
1: ออยู่ก้ามีหยังก้าพี่เซล
0: นา
1: ะมีหยังบ่ได้นี่ให้หยังล่ําเหลือ
0: ไอ้เซมไอ้เซม
1: มีหยังโอ้แล้วมันจะฮู้เรื่องบ่บ่ได้เนี่ย
0: ไอ้แซมบ่มีแล้วเด
1: ้อมันมีไหน
0: มันตายไปแล้ว
1: ตายที่ไหนมันเป็นหยังตาย
0: ติต้าน้ําพุ่นมันเป็นปี้มันอยากกินข้าวมันบ่ได้กินมันตายไปแล้ว
1: มันยังบ่กิน
0: มันออกบ้านไปแม่เชียวบ่ฮู้สตางค์สักบาทแม่นก่อแล้วมันจะเอาอันหยังมาซื้อกิน
1: ข้าจะเหี้ยหยังได้เหี้ยนี่บัดนี้ข้าเหี้ยหยังบ่ถูกแล้วขอช่วยจัดการนึกค่ากรรม
0: ก็เดี๋ยวข้าขออปพรอยู่หั่นละจะจ้างเขาหามมันมา 2,000 แม่เชียว
1: อย่ามาแป้ง
0: โอ้จ้างค่าหมื่นค่ายังบ่แบกบ่หามเด้อเนออันนี้ 2,000 กะเหล้ากะยาขอนะกะก็ว่าจะฮื้อมันเน่ามันเหม็นหั่น
1: โอ้เอากะเอากะจัดการนึกค่ากรรมกะยังแหม
0: กะขยมแถมตน
1: โอ้ขยมยังเป็นตน
0: ก็โอ้อันตุ๊เจ้าแถมตนก็อาจารย์500ถึง 1,000 น้อยสวยมากสวยปูกรวมกันมาฮะ 5,000 อีเด
1: ้อโอ้สิอย่างใดอันนี้สตางค์ข้าก็บ่ค่อยมีเนี่ยพี่เซล
0: ก็ไอ้เสียว่าขายหมูวันนั้นได้ 4,600 บ่ใช่กะ
1: โอ้มันตายแล้วมันยังอู้ได
0: ้วิญญาณมันค้างที่จิกดังฮันนี่มันบอกข้าหัวตายถึงคนเหี้ยอย่างหมูอย่างหมาบ่กลัวเปิ้นเล่าหัวกะ
1: ข้าจะสตางค์คือช่วยจัดการค่ากรรม
0: มา
1: เดี๋ยวข้าจะไปไล่บอกพี่น้องเจ้าบ้านก่อนเด้อ
0: มาอันนี้ 5,000 เนาะก็ไปแล้วเนอะ

0: 마세요. 미만가.
1: 유호가, 파이펜 파이타이 년디 나이마 펜 하이 펜 홍냐.
0: 타이타이야, 뭐가 타이나가, 뭐려냐, 보판 뭐 베라노.
1: 뭐 타이띠 나이, 타이펜 아양 뭐 다이, 하.
0: 껏대요, 껏대요. 뭐 빼긴 껏대요. 렐루 낀 감고만. 으, 으,
1: 으, 으, 으, 으, 으, 으,
0: 으, 으, 으, 으, 으, 으, 으, 으, 으, 으, 으, 으, 으, 으, 으, 으,
1: 으, 으, 으, 으,
0: ก็ประมาณมีเท่าใดเถอะมีเท่าใดมาหมดนะเนาะ
1: ข้าก็บ่มีนักนะสตางอ่ะ
0: ถ้ามาจูอ่ะบ่มาติดประจำลำไยส่วนเหนือหรอ
1: โอ้เสียวจะได้ไหมฮู
0: ้ก็จะโอ้แต่มันก่อนมันจะตายมันหลุนปากบ่คือข้ามากกรรมเนาะ
1: แล้วจะเอาศพไปไว้วัดใด
0: ข้าก็ว่าจะไว้วัดเหนือปะเหนือไม่ใช่โ
1: อ้เอาไว้อย่างวัดเหนือเอาไว้วัดใต้เนี่ยกะมันใกล้ดีอ่ะ
0: ศพข้ามีหัน
1: ฮะไอ้ยังก็พี่เสี่ยวตายเมื่อใด
0: โอ้ชมชมไปลาชมไปลาลืมไปถามมาเจือนะข้าจะหามศพผ่านมาทางนี้อ่ะเนอะไม่ใช่โออ
1: ันข้าจะเกี่ยมตัวไปวัดปุ่นเนอะ
0: ไปแล้วเนอะไม่ใช่โอเนอะ
2: หวานไอ้แซมละ

0: ข้าตาย
1: ฮะผัวแม่เซียวบ่ตายนะผัวข้าปุพันน่ะมันตายอ่ะ
0: ผัวแม่เซียวบ่ตายมันยังมาบอกข้าอยู่ว่าผู้แซมตายมาเอาสตางค์ข้าไป 5,000 ว่าจะไปเอาศพมาไปปูน่ะ
1: ผัวแม่เซียวบ่ตายนะมันก็สตางค์ที่ข้าน่ะไปบ่เดียวเนี่ยมันยังว่าจะเอาศพมาตั้งเนี้ยอีหล่อฮัลโหลแม่หล่อผัวข้าแท้รุ่นนั้นเฮ้ยพ่อตายแท้รุ่นนี้
2: ฮะศพปุพันก็ตะกี้มันยังไปเอาสตางค์ที่ข้าอยู่มันอย่างได้กันนี่เอาไปโต้ให้พ่อขอกันไปไป
1: เฮ้ยพ่อตายเท่รุ่นนี
3: ้ก็เกือบมาดีแต่เสี่ยวแต
4: ่เออนะมาอยู่ที่หมอง
3: มีนายคิดได้นักก่อ
4: กันนี่หรอก
3: เต็มกล่อมแต่ที่ข้าได้ทำ5,000ดอกแบงค์หน่อยก็มีแบงค์ร้อยก็มีอันนี้ของเซลอันนี้ของข้า
4: โอ้เซลอันยังประเมินกันหาค่านี่อย่างเขียวอุ้มหุ้มและเซลเนี่ยแดงปลึง
3: โอ้ข้าจะไปย่อยเถอะอันนี้มันใบร้อยนมเอาไปล่างฮะ2-3 วันมันก็แก่แดงปลึงละ
4: อ่ะ
3: อันนี้ของเซล
4: เออ
3: ใบนี้ของข้า
5: แล้วของข้ามีไหน
3: ฮะอ่ะอันนี้ก
6: ็ไอ้แฉมไปแล้วเนอะ
4: วะ
6: ไปแล้วเนอะ
4: เซลโล่นยังมาเอาล่ะสตางค์นี่ผมจัดนักอ่ะ
5: เออข้าจะเอา
4: อ๋อ
5: ตายแท้กะข้าจะตายสมใจ
4: เจ้าข้าก่อนข้าก่อนเจ้า

0: พบกับข่าวด่วนฮอตไลน์ไอโทรทัศน์เจ้าหน้าที่ตำรวจยกกำลังทลายแหล่งผลิตซีดีเถื่อนแหล่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือคุณดอกไว้จันทร์ขยันนอนรายงาน
1: เมื่อเวลาตีสิบเช้ามืดเย็นวันนี้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งในอำเภอห้วยมาบผะล้มจังหวัดเงินสะพัดเพราะรับทราบว่ามีการผลิตซีดีเถื่อนเป็นเวลานานแล้วจากการตรวจค้นไม่พบซีดีแม้แต่แผ่นเดียวแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่พบกลับกลายเป็นถั่วเน่าแคปที่เขาเอาใส่จอผักกาดจำนวนมากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแล้วโดยลองเอาถั่วเน่าแคปพิงไฟอ่อนๆให้สุกแล้วเอากินกับข้าวเหนียวปรากฏว่าอร่อยมากค่ะบอดศักดิ์ไทยกอถ่ายภาพดอกไม้จันทร์ขยันนอนรายงาน

0: ที่ทำเนียบรัฐบาลผู้ชุมนุมประท้วงยังปักหลักประท้วงกันอยู่เป็นเวลา12วันมาแล้วครับพวกเขาต้องการอะไรผู้สื่อข่าวรายงาน
1: ผู้ชุมนุมประท้วงจากภาคตะวันออกเฉียงตะวันตกได้ชุมนุมประท้วงเป็นวันที่12แล้วนะคะเพื่อรอฟังคำตอบจากรัฐบาลหากไม่ได้รับคำตอบพวกเขาบอกว่าจะชุมนุมต่อไปจนกว่าจะได้รับคำตอบอยากทราบว่าการชุมนุมในครั้งนี้ต้องการให้รัฐบาลรับปากเรื่องอะไรคะ
2: เราต้องการให้รัฐบาลตอบเราอย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใสว่าการที่เรามาชุมนุมประท้วงในครั้งนี้ชุมนุมเพื่ออะไรเพราะเรามาชุมนุมในครั้งนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราประท้วงเรื่องอะไรต้องการให้รัฐบาลตอบอย่างชัดเจนถ้าไม่ได้รับคำตอบน่าดู
1: ผู้ชุมนุมยังกล่าวอีกว่าหากว่าภายในเที่ยงวันนี้ยังไม่ได้รับคำตอบพวกเขาก็จะตั้งเตาเผาข้าวหลามใส่กระทิให้มีกลิ่นหอมตลบอบอวนเพื่อให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาเกิดอาการอยากกินจนทนไม่ไหว

0: น้ำมันแพงน้ำมันจะถีบตัวสูงขึ้นทุกวันแต่สิ่งที่แพงกว่าน้ำมันคืออะไรไอ้โทรทัศน์มีคำตอบครับ
1: ลุงตันบ้ามีอาชีพถีบสำล้อเมื่อก่อนแกเก็บค่าบริการ10บาทแต่หลังจากน้ำมันขึ้นราคาแกก็ขึ้นค่าบริการจาก10บาทเป็น20บาททั้งๆที่3ล้อปั่นของลุงตันก็ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยลุงตันคะทำไมลุงตันต้องขึ้นราคาค่าบริการเป็นเท่าตัวเลยคะ
2: มันจำเป็นน้ำมันลิตร15 16บาทได้เต็มขวดเกินขวดแถมซ้ำแต่เหล้าขาวนี่กะต้อง7บาท2ต้อง14บาทยังบ่เต็มแก้วแถมก่อนลุงจำเป็นต้องขึ้นราคาเพราะว่าเหล้ามันแพงลูกหลานเฮ้ยสามล้อบังโง่น้ำมันแต่คนปั่นมันโง่เหล้าขาวหันใจด้วย

0: 轻猫羊。
1: 猫老呢乐轻猫羊。
0: 猫哑巴。
1: 哦哑巴你们不得劲啊不得劲啊猫哎。
0: 不得劲啊哎。
1: 哦可问那呢哈喊个打了呀老安康班啊满得劲哑巴满个浪着劲啊咩满妈不得满过咩满喊在啊满个来要拍摄外地点在哈班嘛呢这干掉的话像当个轮碰碰嘛轮碰碰嘛。
0: พ่อกับแม่มันตีกันกะ
1: โอ้พ่อกับแม่ไม่ไปตีอย่างบนหลังคาพวกก
0: ็แล้วมาอย่างอ่ะ
1: ก็จะกิมนะกะจะกิมมันลากกินยาบ้าที่ไอ้น้องนาวช่อนไว้ตีนใจคานั่นน่ะมันเมาไอ้วะช่วยหางดักดักดักเอาหางฟาดหลังคาบึ้มบึ้มบึ้มอ่ะจับตกตัวเป็นตัวประกันคิดว่า
0: โอ้มาขนาดนั้นเลยกับยาบ้าเนี่ย
1: เออ

0: ที่ได้เชิญหมู่เฮามาประชุมกันวันนี้ก็เพื่อที่จะมาช่วยกันระดมมันสมองมาช่วยกันแก้ปัญหายาบ้าเพราะมันระบาดนักขนาดใครมีความคิดเห็นเป็นจะได้พ่อง
1: ได้ยินเปิ้นว่าจะผลิตยาบ้าป้อมมาขายเม็ดละ2บาทมันบ่เป็นเรื่องละอ่อนมันบ่กินยาอีเม็ดเป็นปันปุ้นขอเจนซะซื้อกิน
2: อ้าวแต่น่ะอย่างไอ้ได้ว่าในแต่น่ะลองเข้ามาขายเม็ด2บาทแหละบ่กล้ามันจะไปขายเม็ดบาทเกิงนะ
1: กําลังอู้เข้าท่าวันเนี้ยไอ้ขี้เหล้าหลวง เอาอีบ่ในๆก็ป้ามันตึงมาเสี่ยงสักเตื้อเฮาเอายาเบื่อสูนยาบ้าสูนกันไปร้อยหื้อมันกินจักตายเหี้ยไปเลยเขาตึงจะกลัว
2: อ๋ออันนี้เข้าท่าเข้าท่าอันนี้ขอยกมือชนะถนน
1: เนี่ยถ้าแปลงศูนย์ยาเบื่อได้เต้นะขอสักเม็ดเด้อ
0: จะเอาไปยาใด
1: จะเอายัดปากปูนี้สักเม็ดนะเมาเหล้าละปากหน่อย
2: ยักก็ได้หรอ

0: ความจริงอย่างพี่ดีว่ามันก็ดีแต่มันขัดหลักมนุษยธรรมไปน้อย
1: ไม่ยังไง
0: เอาอย่างอี้ดีกว่าบ
1: ่
0: เฮามาตกลงกันว่าเฮาจะบ่คบค้าสมาคมกับหมู่กายาบ้าเด็ดขาด
2: ดี
0: เฮาจะบ่ช่วยเหลือสักอย่างตายก่มไปงานศพปะหน้าก็บ่อู้ตวย
3: อันนี้น่ะตู้เจ้าบ้านเฮาก็บ่ต้องเพิ่งไปงานศพอ
4: ่ะโอ้ตู้เจ้าเปิ้นไปโตนนิมนต์หรอผมว่ากฎหมายบ้านเมืองเฮามันบ่เด็ดขาดนะเอาอย่างอี้บ
0: ่เอาจะได
4: ้ถ้าจับได้เคมันกินเลย
0: ถ้ายับได้1เม็ด
4: กิน1เม็ด
0: ถ้ายับได้10เม็ด
4: กิน10เม็ด
0: 100เม็ด
4: ก็กิน100เม็ด
0: แสนเม็ด
4: อีกก็ตายอ่ะกะ
0: ก็ตายนะกะ

0: ไ
1: ปแม่มันแม่มันวันนี้วันเกิดแม่มันนะอย่างนอนบินแน่ปะทองปุ๋นแ
2: หมโอ้ยโอ้แล้วนะ
3: ป้อป้อ
1: เออนั่น
3: หันมันอย่างห้องดังค่ะป้อ
1: หันคอมันยาวแล้วลูก
3: แล้วอึ่งแล้วป้อป้าจ๋ามีคอมันอย่างห้องดัง
1: อึ่งปากมันกว้างมันก็ห้องดังไงกะ
3: แล้วไก่แล้วป้อปากเลี่ยมจิริมันอย่างคันดังค่ะป้อ
1: ป้อดึงนะบัดลับมานอนอื้อบึ๊บ

0: แม่มันแม่มันรับหรือยังฮะอัจจลกุย
1: จึกจึกลูกมันรับแต่นะ
0: รับแล้วตีหนึ่งแล้วนะ
2: ป้อป้อ
0: เออนั่น
2: เป็ดมันอย่างลอยน้ำได้ฮะป้อ
0: เป็ดมันมีขนแล้วลูก
2: แล้วแบบเป้าเหรอป้อป้าจ๋ามีขนมันยังลอยน้ำได้แ
0: บบเป้ามันมีเปลือกเปลือกมันหุ้มขนอยู่ทั้งในฮะเหรอ
2: เออป้อแล้วหน่อไม้มันยังบูนออกดินได้ฮะป้อ
0: ก็หน่อมันแข็งปลายมันเลี่ยมมันก็บูนออกดินได้กันลูก
2: แล้วเหตุละป้อปลายป้าจ๋าเลี่ยมมันยังบูนออกดินได
0: ้ป้อพอดึกพอดื่นนะบัดลับมานอนอื้อบึ๊บ

0: ลูกลูกไว้แจ้งละไปพ่องัวลุงปานเพิ่นเกิดไปมีสองขาซ้ำหน้าตาเหมือนคนเหี้ยนะเ
1: พิ่นแตกแตกแตกแตกแตกกับพ่อมันอุ้ยข้าอย่างเป็นดีแค่หันก้อยกับเดี๋ยวข้าจะไปพ่อตึงอีกหน่อยเนอะ
0: โอ้ยอันนี้ก็ได้หนอเพิ่นอู้กับหล่ออ่อนพุ่นน่ะ
1: โอ้คนใหญ่ก็แค่หันเหมือนกันเหรอพ่อมันโอ้ไปกำอย่างใดป่ะป่ะอีน้อยลูกอีแม่จะไปตัวมึงป่ะลูก
0: ก็เดี๋ยวนะโอ้ยแม่มันเอ๊เคสคนบอกผู้ใจคนน่ะก็เดี๋ยวนะโอ้ยคือออกไปพุ่นล่ะเพิ่งเพิ่นว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีเมียเป็นว่ากวนประสาทบึ้ยบ

0: ว่าได้พี่นาน
1: เฮ้ยบักก้อนกูขอร้องห้องกูว่าหลวงแม่เหมือนเดิมเต้เจ้า
0: ซิกออกมาเปิ้นก็ห้องพี่นานน่ะก้า
1: วายหยาบคายปากขอระร้าย
0: ถ้าจะอี้บ่าวน้อยจะนับถือก้าก
1: ูบ่ต้องการความนับถือกูต้องการพารัว

0: ตัววันนี้งามแต่เต้นเ
1: ฮ้ยบางามด้วยจะใดไปเสริมไปแต่งมาละหรอ
0: โอ้ยงามแต้งามตักงามนักงามนะงามเหมือนเทวดาติดข้างฝาล่อง
1: เฮ้ยขอบคุณเจ้าที่ชมเหอกรรมลุนนี่มึงด่ากูกะ
0: ด่ามาใดปนชมไปย่ะ
1: เฮ้ยปิดตักนะมึง

0: ตอนเป็นตู้เจ้าอยู่ในศีลกินในธรรมมีกฎมีระเบียบทำผิดก็บ่ได้กูตัดสินใจซิกออกมากรรมนี้ละบ่อทั้งสวยทั้งหวานจะไปการไปงานกูก็สะดวกสบายจะจีบป้อจายจะตอกกอกบ่าวน้อยอย่างใดก็ได้ไผ่ตึงบ่ว่าละเจ้า
1: เอาเตะตามใจหลวงแม่เตะจะเนี้ยจะได้ก็ตามใจเตอ

0: แม่ไม้เอ้ยแม่ไม้นั้นขอใช้ตังค่าชักหน่อยเหรอข้าจะไปแอวปล่อยหลวงพ่อเปิ้นแข่งกองนะ
1: บ่เฮียแต่น้อไปปล่อยหลวงหน้าที่จะไปฟังศีลฟังธรรมนี่น่าจะไปพ่อเปิ้นแข่งกองชูจะไปกับไผฮะ
0: ก็เนี่ยกะนั่นมานั่นมองไอ้แชมป์แถมคงลุก
1: ทอทอทอทอมาตึงเปิงกันเฮียแต่น้อนั่นมาตีกองนั่นมองกันจ่าไอ้แชมป์พาตองปาดบานนั่งฟังข้าหูสูบเลอะไปเตะไปเตะข้าตึงบะฮือชะตางทักบาดไปเลย
2: ก็ฮือลุงใจไปเหี้ยสัก 2-300 กับป้าปาน
0: แต่กะนั่นมามันโอถูกลุกแล้วข้าจะไปกินหยังล่ะ
1: ก็กินขี้จากของที่เปิ้นแข่งหนักกะ

0: อนนี้กองทัพแกนได้ลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วธงเขียวขึ้น
1: เดี๋ยวเดี๋ยวขอชกกันเดี๋ยวก่อนครับอันธงเขียวฟังขึ้นกันเนอะขอยืมไม้กำละครับฮัลโหลอันกองแกนพูดเนี่ยเวลาขอชกเพื่อนกูเนี่ยฟังดีเรือได้ก่อมันว่าขู่นะโอ้โหเรื่องพ้องกาก
0: องทัพแกนได้ลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วธงเขียวขึ้นขอฟังเสียงกองเสือสมิงมังกรดำมงคลวรารามหลังถ้ำพร้อมแล้วจะแข่งกองหลวงชุดที่หนึ่งหน้าบัดนี้ขอฟังเสียงไว้

0: ล่ะเฮ้ยเข้าบ้านกันมาเป็นเช่นเป็นฉายละเฮ้ย
1: มาหนังมาตัวมามาถ้าเก่งใจผายจังนั้นอันนี้มาบ้านของลุง
2: ลุงใจก็แกล้งกับลุงใจ
1: ไก่มาดูบ้านแบบคอแบบเพี้ยวเนี่ยชูแม่มันอยู่ก่
0: อกำเดี๋ยวแม่จะบอกหมอกชักกำแล้วมูนี่นะ
1: แม่มันชูชูมีบ้านก่อ
0: ห้องอันยังละชู
1: มาเร็วมาเร็วฮึ่งแน่ฮึ่งแน่แม่มันวันนี้ชูมีอันยังเฮือข้ากินผ่องฮะ
0: บ้านได้กินข้าวกันเตื่อกาตันตั้งหลาย
3: ยังบ้านได้กินตัวลูกป้าเอ้วันนี้ป้าอูม่วนเน
1: า
3: ะ
1: แม่มันยังยังกินพ่องวันเนี่ย
0: ยำหนังกะตันตั้งหลายจะกินกันก่อ
3: โคถ้ายำหนังนี่เหมาะกับป้า
1: น้ำหนังอันยังถู
0: ก็ยำหนังของที่ถูเขาไปแข่งกันมานักกา
3: โคโคถ้าจะอีกับบ้านไผ่บ้านมันเน้อลุงถ้าคืออยู่ต่อไปนี่นะผมว่ามีการย้ำหนังคนเกิดขึ้นแน่ๆแล้วลุงผมไปละไปอยู่แล้วไปแล้ว
1: แชมเดี๋ยวนะแชมเดี๋ยวกะ
4: โอ้ลุงใจแซมปล่อยเขาไปอยู่แล้วนึ
1: โอ้เดี๋ยวกะงานแชมโอ้งานมาก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวลาลาลาลาเนาะ